ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio ที่นี่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุดฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975

ังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

ลื่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975อยากขอเพลงกับ BP FM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพราะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456

ำลังฟัง DP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook DP Radio ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

0: ุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
4: ติด Speed 5G ไปกับ True Dtac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อ ง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหล

จะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วไร

เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้กับดีเจวินยทันนะครับที่ BP Radio สำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้เจอกันตอนบ่ายครับวันนี้บ่ายวันศุกร์ Friday วันนี้วันที่18ใช่ไหม18นะครับเดือนกันยายนนะครับ2569นั่นเองกับบรรยากาศช่วงเวลาภาคบ่ายได้เวลามาฟังเพลงมาเลือกเพลงมาส่งเพลงกันแล้วสำหรับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยครับและแน่นอนช่วงนี้อยู่ด้วยกันด้วยกับ True Detail ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะครับเลือกโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detail ได้เลยครับมีหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นที่คุณฟังเลือกกันครับเน็ตรายวันรายสัปดาห์รายเดือนนะครับโปรรายปีแพ็ครายสัปดาห์นี่นะชอบโปรไหนหรือจะเป็นการมองหาโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่นะครับส่วนบริการ True และ Dtac นะฮะมีให้เลือกกันอย่างหลากหลายมากมายทีเดียวนะฮะก็ลองสมัครสอบถามได้นะครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone นะครับชอบโปรโมชั่นไหนอยากได้โปรไหนก็ไปสมัครสอบถามได้ถ้าซื้อโทรศัพท์กับส่วนบริการ True เนี่ยเขาจะมีโปรพิเศษให้ด้วยโปรเน็ตไม่จำกัดต่างๆให้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองสอบถามแล้วก็ลองไปพูดคุยกันได้ที่ส่วนบริการ True และ Dtac ใกล้บ้านคุณผู้ฟังได้เลยครับนะร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำร้านยำที่มีมากกว่ายำครับนี่ใครที่สนใจนะฮะวันนี้สามารถจะสมัครสอบถามไปนั่งคุยกันได้นั่งชิลกันได้จะไปเราไปนั่งชิลรับลมชมวิวนะครับเป็นทานยำอร่อยๆนะฮะหรือใครที่จะเป็นสมาชิกกับเรานะครับไปทานกันเป็นประจำนะฮะบอกว่าฟังมาจากดีเจเนี่ยก็จะมีส่วนลดสิทธิพิเศษต่างๆให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะไปที่ร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่กันได้เลยครับร้านเจยาวข้าวต้ม1บาทนะครับแวะไปทานอาหารอร่อยกันได้นะร้านเจยาวนะฮะพร้อมเสิร์ฟกันทุกๆเมนูอยู่แล้วนะครับ2สาขาแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ครับ2สาขาเมื่อวานเนี่ยสาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าปิดเนาะเมื่อวานนี้มีที่ปราภารานจะไปทานปราภารานบอกโอ้โหร้านปิดแต่เมื่อวานมีแฟนรายการจากสันกำแพงไปทานนะครับไม่รู้ใครเหมือนกันนะฟังรายการอยู่นะไม่ได้แสดงตัวตนบางคนก็ฟังอย่างเดียวไงฮะเขาไม่ได้แชทอะไรมาคุยก็เลยไม่รู้เมื่อวานนี้ทางร้านส่งบอกว่าดีเจวันนี้มีแฟนรายการจากอำเภอสันกำแพงมาทานนะบอกว่าอยากเห็นหน้าดีเจนะครับก็เลยว่าโอ้ไม่ทันละนะฮะนะครับอ่ะก็แวะไปใช้บริการได้กันละกันครับที่ร้านจะยาวทั้ง2สาขากันได้เลยครับคุณผู้ฟังนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังมาทักทายกันช่วงนี้กับแชทกันดีกว่านะครับกับแชทกันดีกว่านะครับดูก่อนเด้อ

เอาละครับมาเช็คข้อความกันดีกว่าวันนี้มีใครทักทายมาบ้างแล้วสำหรับบ่ายนี้นะครับนะฮะสวัสดีทางแชทนะครับพี่โอว่าไงพี่โอส่งอะไรมานะดีเจวินครับขอเพลงแม่ย่านางของวงกระท้อนนะฮะคนอีสานเรียกบักต้องคนเหนือล่ะอ๋ออันนี้อะไรอ่ะใครมาออกรายการหนกระแสใครมาออกรายการหนกระแสล่ะอันนี้ใครนะฮะเป็นหมอฟันกับโดนฟันเปย์หญิง20ล้านอ๋อกรณีนั้นใช่ไหมที่ดีเจเล่าข่าววันก่อนใช่ป่ะเออหมอฟันโดนฟันนะฮะกระท้อนคนเหนือเลือกบะตื่นครับพี่บะตื่นมาตื่นบะตื่นเออสวัสดีทั้งแชทนะครับเป็นไล่ดูข้อความก่อนนะฮะพี่โอพี่รัตพงศ์มาแล้วใช่ไหมฮะบอกว่าเมื่อเที่ยงเมื่อกี้อากาศโปร่งดีนะครับขอเพลงฝากตามเขาที AI กันละกัน1เพลงนะครับบอกว่าเดี๋ยวฝนจะมานะพี่ทริกกี้บอกว่าคืนนี้เพิ่งจะต่อยสิงครับดีเจนั่นคืนนี้เพิ่งจะต่อยสิงครับดีเจนะครับเมื่อกี้พี่ทริกกี้ขับรถผ่านถนนเส้นห้างใหม่นะครับใหญ่มหาฬารตรงข้ามไบเทคบางนานะครับโอ้ห้างใหญ่อลังการยิ่งใหญ่แล้วฮะนะฮะเรือพาเหยื่อเข้าบ้านกินปลาไป5ตัวนะครับฝนตกหนักครับกรุงเทพมหานครพี่ทวิกี้บอกไว้โซนที่ขับรถอยู่นะครับนะฮะทักทายพี่เดียวสมุทรสาครครับทักทายยามบ่ายวันนี้ขอเพลงหยุดฝันก็ไปไม่ถึงของคลาสด้วยนะครับได้เลยนะฮะก้อยลาดพร้าว122สวัสดีจ้าดีเจวินนะฮะสวัสดีครับดีเจขอเพลงนาฬิกาทรายในเวอร์ชันอิงฟ้าก็แล้วกันนี่นะเดี๋ยวรอสักครู่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงพี่บอลนะฮะพี่บอลสารสอนขอเพลงดาครับสองรักกันละกันสองใจสิฉันยอมสองใจเพราะรักเธอนะฮะพี่นกเพชรสวัสดีครับขอเพลง My Love Westlife นะครับโอเพนนี้ไม่ได้ฟังนานทีเดียวนะฮะแล้วก็มีพี่หอดานช้างนครศรีเซฮายครับดีเจวินขอเพลงลนของอัมอมรินด้วยกันละกันครับนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพี่อุดีพลังกูลจากลำปางครับขอเพลงถ่านไฟเก่านะของปะเบิร์ดด้วยกันละกันครับพี่แสวงชัยนะครับก็มันเป็นอย่างนั้นครับของบิลลี่โอแกนนะครับทักทายเข้ามากำมันวันวัสดีค่ะวันนี้ขอเพลงสายล่อฟ้าของสุนีวสันต์ก็แล้วกันเพลงเบาๆมันเบาตรงไหนกำมันวันมันเบาตรงไหนลุงแป๊ะบอกว่าทักทายตอนบ่ายดีเจวันนี้ขอเพลงแพ้แท้วันนี้มาไวให้ลุงแป๊ะนะฮะกำลังเดินทางไปต่อที่อำเภอเชียงของฝนตกตลอดทางอ๋อลุงแป๊ะขับรถไปหาแฟนหรอหาภรรยาเหรอฮะไปรับกลับมาไหมหรือว่าไปอยู่ที่นู่นหรือยังไงนะครับเชียงของว่าฝนตกตลอดทางเลยนะครับจากแม่แตงไปเชียงของเชียงรายนะครับไปเรื่อยๆนะฮะพี่เฟิร์สชลบุรีไม่ชอบของดามินต้าท้องฟ้ามืดครึ้มข้างหน้าเนี่ยนะครับดำมืดเลยทีเดียวเดี๋ยวตกแน่พี่ระวังดีๆนะฮะฟ้าจะลงใส่พี่เพชรบอกว่าบ่ายวันศุกร์สวัสดีขอมีความสุขทั้งวันครับวันนี้ขอเพลงโจ๊ะๆครับเพลงยามละบานุนครับแล้วก็สาวอ้อมราชบุรีบอกว่าเซฮายค่ะนะนี่ดูหนกระแสอยู่เด้อสวัสดีค่ะดูหนกระแสต่อค่ะดูด้วยฟังดีเจด้วยข่าวนั้นใช่ไหมเดี๋ยวข้อไปดีเจข้อไปสรุปให้ฟังนะครับเนาะกรณีเกี่ยวกับนั่นแหละที่หมอฟันหมอที่ว่านนะนะฮะพี่แต่งอินเตอร์สวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะจ๊ะนาโต้เจวายด้วยนะครับทักทายยามบ่ายเป็นกำลังใจในวันทำงานนะฮะขอเพลงเธอผู้ไม่แพ้อัมพลลำพูนเอ๊ะเธอผู้ไม่แพ้อมรลำพูนมอบให้กับ FC BP เรดิโอทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะฮะไม่ใช่ของพี่เบิร์ดใช่ไหมฮะเอาของพี่อมพลลำพูนใช่ไหมฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังสำหรับพี่พี่นาโต้แล้วก็พี่แปงอินเตอร์นะครับหลักฐานบนใบหน้าของจีว่าครับพี่แปงอินเตอร์อยากฟังพี่แปงอยู่จังหวัดไหนนะครับพี่แปงอินเตอร์อยู่จังหวัดไหนนะลืมไปแล้วนะฮะนี่นะฮะพี่แปงนี่น่าจะเป็นช่างตัดผมนะดูจากร้านแล้วนะฮะใช่ไหมนะครับพี่แอนทิวส์นะครับเมื่อเช้าขอเพลงมาเรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้ของไฮเปอร์ครับมาไปกับอินนอสนะครับจากเปียทองฟาร์มครับผมได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้เป็นนี้ก็พอนะแอนทิวส์อยากฟังนะครับชื่อเนาะ นะครับชลบุรีครับชลบุรีเรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้ให้ไฮเปอร์นะครับให้กับอินนอสนะครับจากเปียทองชลบุรีครับเปียหรือเปียทองเนาะเปียทองฟาร์มนะชลบุรีนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเปิดได้ฟังสักครู่นะครับโปเต้โปเต้มาแล้วครับโปเต้พระราม7รายงานตัวฝนเพิ่งหยุดตกดีเจไปซื้อมาม่ามาตุนเหรอฮะอาหารพนักงานดีเด่นยามเย็นคือไปซื้อมาม่ามาตุนนี่เกิดการน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมที่พักใช่ไหมการน้ำท่วมห้องพักหอพักคอนโดนะฮะต้องซื้อมาม่าเซตใหญ่มาโปเต้ซื้อเวอร์มากนะฮะมาม่าคาร์บูฟังครับมาอลังการมากเลยโอ้โห
อ๋อพี่แป๋งบอกว่าอยู่สกลนครครับใช่ครับเป็นช่างตัดผมครับ FC DJ เลยเห็นไหม DJ เป็นคนช่างสังเกตนะใครเป็นช่างอะไรนี่ดูออกนะฮะดูตรงไหนก็ดูจากรูปที่เขาส่งมาไงภาพโปรไฟล์นะครับช่างสังเกตนะฮะพี่ข้าวเปล่าต้มจืดนะฮะขอเพลงหยุดน้ำตาของ Rabbit Dolls ด้วยกันละกันครับหยุดน้ำตา Rabbit Dolls นะฮะพี่ทีมเวียงแก่นเชียงรายฝนตกหนักเช่นกันครับเวียงแก่นเชียงของจะตกไหมน้อพี่เดี๋ยวดูเรดาร์ก่อนนะลุงแป๊ะกำลังเดินทางไปเชียงของลุงแป๊ะนี่แฟนภรรยาลุงแป๊ะเขาเป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงของนะครับโรงพยาบาลเชียงของนะฮะก็ว่างๆสุขเสาร์ที่ก็จะแวะไปหานะที่นั่นนะฮะจริงๆลุงแป๊ะนี่ไม่ได้แก่นะเขาเรียกลุงเฉยๆนะฮะเรียกลุงเฉยๆไม่ได้แก่เลยนะฮะนะครับลุงแป๊ะลุงแป๊ะนะวันนี้ไม่ต้องแหกตามาแล้ววันนี้เขาขับรถไงพี่เขาขับรถก็เลยฟังเพลงไปเรื่อยๆพี่โอนะฮะแอนทิโอสบอกว่าขอบคุณมากครับดีเจลุงแป๊ะบอกว่าไปย้ายครัวจากโรงพยาบาลเชียงของมาโรงพยาบาลเวียงป่าปอ๊อไปย้ายของเหรอพี่อ๋อก็คือย้ายที่ทำงานของภรรยาใช่ไหมของแฟนใช่ไหมครับจากโรงพยาบาลเชียงของมาโรงพยาบาลเวียงป่าเป้าอีกแบบเวียงป่าเป้าก็ใกล้เข้ามาหนิใช่ไหมเนาะใกล้เข้ามาหรือเปล่าเวียงป่าเป้าก็น่าจะใกล้เชียงใหม่เข้ามาหน่อยนึงนะฮะเออนะฮะช่างบอยพัทลุงนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะฮะยินดีให้บริการเหมือนเดิมครับวันนี้ที่พัทลุงลมแรงอากาศครึ้มนะแต่ฝนไม่ตกครับในตัวเมืองพัทลุงอะเนาะขอเพลงของพาราด็อกซ์สักเพลงกันละกันครับได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่โจยสมนึกจากพังงาก็มาแล้วเหมือนกันครับทักทายหลายข้อความที่แชทเข้ามามากมายในวันนี้ทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับช็อปปี้ช็อปปี้นะฮะช็อปปี้มาแล้วนะฮะพี่โอ๊ตบอกว่าทักทายครับดีเจขอเพลงคนมันรักของไอซ์ด้วยกันละกันครับก็คนมันรอเธอมาตั้งนานนะเดี๋ยวสักครู่กันละกันนะครับพี่สรายุทธบอกว่าดีเจครับขอเพลงใช่ฉันหรือเปล่าของกลาครับนิคมอุตสาหกรรมลำพูนครับดีเจได้เลยครับนะฮะนิคมลำพูนนะฮะทักทายเข้ามาสำหรับพี่สรายุทธนะฮะทักทายมาเลยนะฮะเอาละครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะครับทั้งแชททั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์ย้ำอีกรอบนะฮะเรามี Facebook นะครับมี LINE ในการทักทายขอเพลงกันนะครับคุณผู้ฟังสามารถทักได้ Facebook ชื่อ BP Radio ตรงตัวเลยพิมพ์เสิร์ชค้นหาคำว่า BP Radio นะครับแล้วกดไลค์กดติดตามทักอินบ็อกซ์มาได้แต่ว่าจะอยากจะให้ทักมาทางไลน์มากกว่าเพราะว่าไลน์มันจะไวกว่ามันจะเด้งมาหน้าจอในคอมเลยนะฮะไลน์แอดมาได้นะครับที่ ID พิมพ์ FM975 ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5 ID นี้นะครับมันจะเด้งไลน์มาเลยID ไลน์ FM975 ส่วนใครไม่มีไลน์หาไลน์ไม่เจอก็ใช้ Facebook ก็ได้นะครับแต่อาจจะตอบช้านิดนึงนะครับที่ Facebook BP Radio นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ครับ0840456862 0840456862ส่ง SMS ได้ครับ0840456862ครับอ่ะเดี๋ยวไล่ตั้งเพลงกันก่อนมาไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ข้างนอกก็ปกตินะยังไม่มีฝนนะครับแต่ครึ้มๆนิดนึงนะฮะพี่อู่บางใหญ่ครับขอเพลงเพียงเธอหลับตา5ได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ครับมาเรามาเริ่มที่เพลงแรกกันก่อนที่เปิดให้ฟังกันนะครับเรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้เรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้ครับเพลงจากไฮเปอร์นะฮะเดี๋ยวดีเจไล่ตั้งเพลงกันก่อนนะบ่ายนี้สุขแห่งชาติสุขหรรษาคุณผู้ฟังครับเรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้

ขาบอกว่ามีเรื่องเดียวที่ให้ไม่ได้นะครับไม่รู้เหมือนกันเรื่องอะไรเรื่องที่เธอไปจากฉันไงเธอจะอยู่คนอื่นเรื่องอื่นได้หมดเลยแต่ว่าเรื่องเดียวที่ไม่ยอมเลยคือการที่เธอต้องลาจากไปอะไรแบบนั้นเลยนะฮะทักทายพี่คำล่าพาเพลินด้วยนะครับขอเพลงด้วยต่อหน้าเธอเป็นของฉันรับหลังเธอเป็นของใครเอ๊ะเพลงอะไรนะเพทายป่ะพี่โอต่อหน้าเธอเป็นของฉันรับหลังเธอเป็นของใครเพลงอะไรนะพี่นัทระยองทักทายนะครับขอเพลงรักเธอไม่มีวันหยุดของออนเกเวลินเอ๊ะวันนี้ขอเพลงปกติแฮะแล้วก็ยังมีพี่วสันต์บอกว่าขอเพลงอมพระมาพูดของพี่เสือพี่เสกสิพี่เสกเข้ามาด้วยนะครับนะปูนุ่ม 2-3 คันเลอร์นะฮะทักทายเข้ามาในชั่วโมงนี้เลยนะครับนะแล้วก็มีพี่แบทคอมพานีนะฮะทักทายกับวันนี้วันศุกร์หันษากับปลาทองนะฮะสุขขอมีความสุขมากๆนะครับกับวันสบายๆมาฟังเพลงกันตรงนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวค่อยหาข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะเดี๋ยวดีเจขอไล่ตั้งเพลงกันก่อนกันแล้วกันวันนี้ขอไล่ตั้งเพลงก่อนที่ฝากมาเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับ

ได้หรูแค่คนบนผืนดินทรายนะครับนี่คือเพลงที่ของพี่หนุ่มกะลาด้วยนะฮะทักทายพี่เคโรสมุทรปราการด้วยนะครับทักทายตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งแล้วลืมอ่านข้อความนะฮะขอเพลงโลกีสีส้มโต๊ะกลมตัวนั้นของดาร์กกวีหน่อยครับขอเปิดก่อนบ่ายสามโมงได้ไหมฮะวันนี้ให้ลูกน้องทำความสะอาดโรงงานแล้วให้หยุดเลยรอฟังกันนะครับดีเจได้ได้เดี๋ยวเปิดให้นะครับพี่เคโรสทักตั้งแต่บ่ายโมง36 นาทีนะฮะรอสักครู่กันละกันแต่ก็ลองไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะจ๊ะเข้ามากันหลากหลายทีเดียวเนาะบ่าย2 โมง 6 นาทีอากาศร้อนบ้างมืดบ้างเนาะสลับสับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะจ๊ะมีส่วน S99 นะครับแล้วก็มีอาเมะด้วยก็มาแล้วเหมือนกันนะฮะเข้ามากันหลากหลายทีเดียวนะจ๊ะนะฮะตะกี้มีไม่ใช่อาเมะสิตะกี้มีก้อยขอเพลงของอิงฟ้าเข้ามาใช่ไหมเป็นเวอร์ชันร้องสดใช่ไหมนาฬิกาทรายมางั้นเปิดให้ฟังเลยแล้วกันช่วงนี้ในเวอร์ชันอิงฟ้านะครับที่ร้องเอาไว้นะครับ

นี่เป็นเสียงของอิงฟ้าร้องโคเวอร์เอาไว้นะครับร้องโคเวอร์เอาไว้ที่เพลงว่านาฬิกาทรายนะครับเนาะนาฬิกาทรายกับนาฬิกาตายเอาแบบไหนดีเอาแบบไหนดีพี่นกมาช้ามัวแต่ไปเมาไปขายเห็ดลมมานะฮะคุณฟังเวลาดีเจเข้ารายการมารีบมาขอเพลงเด้อดีเจจะเข้ารายการประมาณสักบ่ายโมง45บ่ายโมง50ประมาณนี้นะครับถ้าไม่ติดธุระไหนถ้าไม่ติดธุระน่าจะรีบแวบเข้ามาอย่างไวกินข้าวเสร็จจะรีบเข้ามาเลยบ่ายโมง45 50นะครับเพราะว่าที่ได้จะมีสังเกตดูนะครับประมาณสักบ่ายโมงครึ่งก็ความจะมากันปุ๊บละเพียบละนะฮะพี่นกว่าเมื่อวานดีเจลืมเปิดเพลงให้วันนี้ขอเนอร์เมื่อวานขออะไรมานะเด็กชายรามีใช่ไหมเออลืมไปนะฮะไม่ใช่ลืมนะพี่เยอะเกินเดี๋ยวจะยัดใส่โปรแกรมให้แล้วกันพยายามมาก่อนบ่ายสองคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเข้ารายการมาบ่ายโมงห้าสิบห้าคือคิวเต็มแล้วนะครับบ่ายโมงห้าสิบห้าบ่ายโมงห้าสิบเก้าคือคิวเต็มแล้วนะครับถ้าใครมาเลาะมาหลังบ่ายสองนี่คือโน่นนะฮะสี่โมงได้ฟังนะฮะสี่สามโมงสี่โมงเราจะได้เปิดให้เพราะว่าทุกคนเขามารอตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับอย่างไวเลยทีเดียวเพื่อนเนี่ยใครมาขอทีหลังว่าขอก็แปลว่าฟังเพลงของเพื่อนที่ขอมากันแล้วกันใครที่มาขอหลังบ่ายสองไปถ้ามีเวลาจะยัดใส่ให้ฟังนะครับแต่ถ้าไม่ทันก็ฟังเพลงของเพื่อนที่ขอมาแทนกันแล้วกันนะครับเนาะศุกร์18ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ศุกร์18หรือบางคนนี่ก็มาก่อนนะโมเตลีลาจะขอเพลงอารีน่ามีรัตัดทิ้งไปเลยนะฮะเอาของคนที่มาก่อนได้ฟังก่อนของคนที่คิดอาจจะฟังก่อนฟังตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแต่ว่าลีลาไม่ขอสักทีถ้าขอบ่ายสองก็ตัดทิ้งไปเลยนะเอาของคนที่มาก่อนเท่านั้นนะฮะนะครับลีลาจัดไงนะฮะนะครับพี่เครอบอกว่ารอฟังจ้ะขอบคุณจ้าลูกน้องกำลังฟังกันอยู่เยอะแยะเลยนะฮะเดี๋ยวรอสักครู่รอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวพี่เครอบเดี๋ยวจัดให้นะฮะนะครับเอามาช่วงนี้เวลาบ่ายสองโมงกับอีก12นาทีครับคุณผู้ฟังเวลานี้เลยนะครับพี่สนเอสก็กล่าวว่าวันนี้มียำหมูครับดีเจโอ้โหน่ากินจังเลยอลังการยิ่งใหญ่นะฮะสวัสดีพี่นาวินซ่าได้กระการทักทายยามบ่ายครึ้มๆครับพี่นาวินซ่ารักหงแดงมาละรักหงแดงมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาเปิดเพลงต่อเพลงแตนดีกว่านะครับผู้ฟังนะฮะอยากฟังเพลง AI ใช่ไหมเพลงฝากตามเขาทีใช่ไหมอันนี้เป็นโคเวอร์ของ

ึ่งเพลงนะครับจากนี่เลย After Rock นะฮะ AI cover เอาไว้สวัสดีมินี่แจมทุกคนเลยกันนะฮะสวัสดีจ้าฝนตกพรำๆที่ลำปางกำลังปั่นผ้าอยู่เด้อฝากตามเขาทีคนที่ดีในวันนั้นโปเต้แจมมี่กำลังปั่นผ้าอยู่อะมินี่แจมกำลังปั่นผ้าปั่นผ้าเหมาะนะครับชิวๆกันต่อดีกว่าช่วงนี้ที่คุณผู้ฟังถามเพลงเข้ามานะครับโลกีสีส้ม AI ใช่ไหม

จบแล้วเรากำลังเพลินเลยนะฮะก็กลมสีส้มเหรอฮะแหมเขาแต่งเพลงตามยุคตามสมัยเนาะนะฮะสวัสดีสาวดิ้งในความประถมด้วยกันละกันนะฮะพี่บินทักทายจ้ะทักทายพี่เต้กับแจมมี่ด้วยกันละกันนะฮะมาแล้วนะฮะแจมมี่กำลังปั่นผ้าอยู่นะจ๊ะอะไรแจมมี่มาประตูแรกมาประตูนรกเปิดรอยหรอก็แจมมี่มาเพลงนรกก็เลยมาเลยอ่ะเหมือนรู้จังหวะเลยอ่ะแจมมี่เพลงโต๊ะกลมแจมมี่ก็มาเลยทีเดียวนะฮะแหมลูกน้องยินโยกกันใหญ่ทีเดียวนะครับพี่เคโรบอกไว้อยากถ่ายรูปให้ดูแต่กลัวจะติดเครื่องจักรไปด้วยเพราะมีลิขสิทธิ์เยอรมันนะฮะอ๋อไม่เป็นไรที่ไม่เป็นไรฮะถูกใจสิงั้นขึ้นจังหวะกันดีกว่านะเจอเพลงโต๊ะกลมไปขึ้นจังหวะกันสัก 2-3 เพลงดีกว่าจะได้คึกคักกันจะได้ไม่ง่วงกันบ่าย 2:28 นตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะครับ

ฝันก็ไปไม่ถึงนะขอให้มีฝันนะจะไม่ดื้อขอให้มีฝันนะจ๊ะดื้อบอกว่าปั่นผ้าตากฝนแล้วแจมใช่ตากปุ๊บฝนตกปั๊บเลยนะฮะแจมมี่ขึ้นบ้านขึ้นเมืองพี่เกมเรซิ่งทักทายมาทักทายช่วงบ่ายครับกับรถแบ็คโฮ1คันสวยๆกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะแคทนะครับรถแบ็คโฮแคทจะอยู่บนรถแบ็คโฮรถบรรทุกนะฮะหรือว่าจะอยู่ที่รถยนต์ทักทายกันได้นะฮะคุณฟังใช่ไหมเมื่อก่อนที่ได้เจอแต่รายการที่98 Happy Time นะฮะคนฟังในรถแบ็คโฮเยอะมากพี่โอคือเขาฟังทางวิทยุจริงๆนะวิทยุที่ไม่ใช่ออนไลน์นะฮะวิทยุ FM ที่อยู่ในรถนะฮะจริงๆเลยเพราะว่าหลายคนที่ส่งรถแบ็คโฮส่งไม่ใช่สิที่ขับรถบรรทุกต่างๆรถ10ล้อ18ล้อเนี่ยเขาจะเดินทางไปหลายๆที่แล้วก็จะเปิดฟังไปเรื่อยๆส่งดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแฟนรายการดิจิทัลนี่มีทุกรูปแบบนะดิจิวินมีทุกรูปแบบเลยทั้งอยู่ในออฟฟิศอยู่ในบริษัทนะปั่นผ้ายังมีเลยคิดดูดื้อคิดดูโปเต้คิดดูปั่นผ้ายังฟังอยู่ไหนมะเมื่อก่อนจะมีพี่คนนึงนะฮะอยู่ที่แถวแม่ริมเชียงใหม่เนี่ยซักอบแห้งเหมือนกันพี่น้องมันไม่รู้อยู่ป่าวตอนนี้นะฮะนะครับจะปั่นผ้าจะซักผ้าจะอยู่บนรถแบ็คโฮนะฮะทักทายกันได้เลยกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันนะฮะนี่ไงช่างแทนลำพูนไงอยู่บนรถแบ็คโฮเหมือนกันใช่ไหมอันนี้รถอะไรพี่รถทรัครถแบ็คโฮรถแบ็คโฮน้อยเนาะรถแบ็คโฮอันน้อยนะคันเล็กนะฮะผมรถผมหมอรถอ๋อหมอรถคือช่างรถใช่ไหมพี่เป็นช่างซ่อมรถแบ็คโฮนะฮะนี่ครับตอนสมัยเด็กแล้วชอบมากนะรถของเล่นรถแบ็คโฮน่ะอยากได้แต่มันสนุกนะกดแล้วมันยกไปยกมานะฮะแต่น่าจะบังคับยากดูท่านะฮะมินนี่บอกว่าเรียกนางฟ้าเขาเรียกมินนี่เป็นนางฟ้าค่ะเรียกฟ้าเรียกฝนได้ค่ะไม่ใช่ขึ้นบ้านขึ้นเมืองนะคะอ๋อเขาเรียกว่านางฟ้าใช่ไหมจ๊ะนางฟ้าเพดานนะสิโปเต้บอกว่าแจมมี่ปั่นผ้าเล็กฝนมาทุกวันเลยโปเต้กลับลำปางใช่ไหมวันนี้โปเต้เมื่อวานถูกหวยวันนี้ขึ้นเหนือนะฮะจากกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเย็นนี้จะเดินทางจากกรุงเทพขึ้นลำปางอีกละนะฮะฝนทำโปเต้สุดหนตางนะฮะสวัสดี KW ด้วยวันนี้ทักทายมาไวแฮ KW วันนี้มาไวแฮแม่ดูว่าเพลินดีเหมือนกันฮะฟังไปด้วยทำงานไปด้วยฟังดีเจวินแกงไปด้วยนะฮะสนุกสนานเนาะนะฮะเมามอยกันไปนะจ๊ะนะฮะมาเพลินกันต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังนะจะได้ไม่เหงากันชวนคุยกันไปเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่าหยุดฝันก็ไปไม่ถึงใช่ไหมฮะตอนนี้เราขอเล่นเพลงที่มีจังหวะหน่อยไหมฮะคุณผู้ฟังเคยลนไหมเอ๊ะเป็นเพลงช้าไม่ใช่เหรอ

ยังงงเป็นไก่นะฮะเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเวอร์ชันเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ชันช้าเดี๋ยวจะขอไปหาต้นฉบับแป๊บนึงนะฮะอยู่ไหนเอ่ยนะเพราะว่าเพลงสมัยก่อนยุค90ก็ฟังเวลาเพลงเดียวกันน่ะเขาจะไปทำเป็นหลายเวอร์ชันรับมา LCD เทปมาขายหารายได้อะเวอร์ชันป้งป้งชึ่งเนี่ยเวอร์ชัน3ช่าเนี่ยนะฮะก่อนจะลนขอเพลงรับมนุนก่อนดีกว่าเดี๋ยวขอหาต้นฉบับก่อนนะฮะ

ังให้เธอรักยามนะครับนี่คือลาบานูนนะครับอ่ะสรุปแล้วตอนนี้มันเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวกันแน่ฮะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะครับเดี๋ยวแดดจะมีแนวเก็บผ้าเลยเนอะเพลินไปในช่วงบ่ายนะครับบ่ายสองโมงครึ่งนะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่เนาะช่วงนี้เราจะเปิดเพลงกันไปยาวๆเมาส์กันไปเพลินๆนะครับเดี๋ยวคือเพลงจะไม่ทันกันในช่วงบ่ายสามค่อยมาเล่าข่าว

ไม่เป็นเช่นเดิมไม่เป็นเช่นเดิมนะครับคุณผู้ฟังเอามาลนกันดีกว่ามามาสักนิดเพลงไวกันจะได้คึกคักกันนะครับจะได้หลับกันคุณผู้ฟังเคยลนไหมฮะเคยเนาะไม่ใช่ว่าช่วงเช้าที่จะไปทำงานวุ่นวายยิ่งเจอฝนตกอีกนะฮะ

โอ้โหใครจะลนขนาดนี้มันมากเลยแจมมี่นะฮะถ้าจะมันขนาดนี้นะฮะนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าลนนะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับแล้วจะต่อด้วยเพลงอะไรเนี่ยฮะจะต่อด้วยเพลงอะไรก่อนนะฮะมันไปไม่ได้ถูกแล้วเนี่ยงั้นเพลงนี้ไหมจะได้เข้ากับบรรยากาศคึกคักกันหน่อยแล้วกันนะฮะมีนาวินต้ามีไอซ์รันยูคุณฟังฮะขอมาเมื่อกี้มีเด็กชายรามีด้วยมีอ้อยกระทอนด้วยแหมแฟนรายการหลายคนต้องเคยลนแน่ๆดีเจครับเพราะว่าเคยใช้ไฟลอยด้วยเดี๋ยวๆอันนี้ไม่ใช่น่าจะใช้ลนปกตินะพี่อันนี้ลนไปด้วย

โอ้โหสนุกสนานเลยช่วงนี้นะครับนะเพลงไวทั้งนั้นเลยช่วงนี้นะฮะสลับกันไปนะฮะนะต้องว่าฟังเพลง90ของอ่ำเมื่อกี้หลายเพลงที่เปิดไปเนี่ยนึกถึงสมัยเที่ยวบัตเตอร์ฟลายเลยครับ After Dark ด้วยที่เชียงใหม่มันจะมีผับเก่าเนาะบอสซี่ผับอย่างนี้นะฮะ

ก็คนมันรอเธอมาตั้งนานนะฮะรอมานานนานเลยเนาะคุณผู้ฟังอ่ะเปิดไปต่อดีกว่านะช่วงนี้นะฮะชิลกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะเข้าสู่ช่วงบ่าย 3 นะฮะทักทายกันช่วงนี้มา

หลงรักเธอจนหมดใจแพทานะครับฟังฮะทักทายพี่ดับเบาด้วยนะฮะทักทายพี่อ้อยสังกำแพงด้วยเพิ่งมานะครับว่าไม่ได้ลืมนะไปธนาคารมาไปธนาคารเพิ่งมานะฮะอมพระมาพูดครับสายล่อฟ้าอัศนีเด็กชายรามีแม่ย่านางเพียงเธอหลับตาห้าก็มันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนั้นสินะคะเธอผู้ไม่แพ้ลับหลัง My Love ฐานไฟเก่าสองใจหลักฐานบนใบหน้ารักเธอไม่มีวันหยุดครับลึกๆแล้วปิดท้ายด้วยตอกมัดใจนี่คือเพลงที่ฝากไว้นะจ๊ะ

โอบอกว่าเพลงนี้เหมือนแต่งให้สีกาเลยนะครับเหมือนเขาแต่งล่วงหน้าเลยเพลงนี้น่าจะออกมาประมาณ2540กว่านะครับเนาะหรือว่า50มั้ง40กว่าไปปลายนะฮะแต่งไว้เพื่ออนาคตเลยพี่โอ้เขารู้ว่าสีกาชอบอมไงอมตังนะฮะแล้วแต่งไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะฮะโอ้ตายช่วงนี้เซตเพลงไวนะครับตอนนี้คิวเต็มและห้ามขอเพลงนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14เพลงที่เหลืออยู่นะฮะ

านนะครับนี่คืออัศนีวสันต์เป็นไงร็อกไหมฮะร็อกที่สุดเลยแหมฟังเพลงนี้แล้วฟังเพลงแนวนี้ดีเจดาว่าทำงานสายไหนคะดีเจกมลวันทำงานสายไหนยังไม่รู้จริงๆหน้าตาเหมือนจะหวานๆแต่ทำไมฟังเพลงล็อกจังเลยไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้สิไม่ใช่เย็บผ้าแน่นอนนะฮะเพราะในภาพโปรไฟล์ก็ไม่สามารถบ่งบอกได้นะฮะ

ด็กชายรามีนะครับเด็กชายราเมงเด็กชายราเมงเป็นชาวชายปาเลสไตน์ขอเปิดเพลงโจ้หนึ่งเพลงของพี่โอ้อยากฟังเพลงของวงกระท้อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเราจะลดจังหวะให้เบาลงแล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันที่คุยน้อยนี่คือกลัวเพลงไม่หมดนะฮะค้างอีกประมาณ20เพลงตรงนี้นะฮะแม่ยานางครับจากวง

จำบึดนะฮะทายเข้าไปจ้ะบึดจำบึดนะฮะนี่คือเพลงแม่ย่านางครับของกระท้อนนะจ๊ะตลอดเข้าสู่ชั่วโมงบ่าย3โมงนะฮะแหมเพลงอึกทึกคึกโครมมากเลยนะฮะพอดีว่าพี่โอ้เขาอยากฟังก็เลยเปิดให้ฟังในช่วงนี้เลยนะครับนะ

ถ้าหลับตาหาแล้วจะเจอหรือเปล่าล่ะนะใช่ไหมโปเต้หลับตาหาจะเจอได้ยังไงนะต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงบ่ายสามโมงนะฮะกับที่นี่ BP Radio กับดีเจวินนะครับมาทักทายมาเซฮายกันได้เลยสำหรับชั่วโมงนี้ครับทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยเข้ามาแล้วนะครับทางบุญทริก FM 90 MHz นะครับKSN Radio ที่อำเภอบุญทริกนะครับมาลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย3โมงวันนี้วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่18วันนี้ปล่อยเพลงยาวเลยช่วงเมื่อกี้เพราะว่าให้ฟังแบบต่อเนื่องยังไงเข้าบ่าย3เรามาทักทายกันอีกรอบนึงกันละกันช่วงนี้นะครับวันที่18เดือนกันยายนคุณผู้ฟังเป็น1วันที่อากาศแต่ละพื้นที่นั้นมีความแปรปรวนนะครับเมื่อเช้านะที่เชียงใหม่ฝนตกลงมาระหว่างตอนเช้าแล้วก็มืดๆครึ้มๆอย่างตอนนี้นะครับเช็คล่าสุดนี้นะครับโอ้มีหลายจังหวัดเลยครับกระจัดกระจายไปทั่วเลยทางอุบลทางบุญทริกตอนนี้ก็มีนะตอนนี้ที่ในเรดาร์ตรวจอากาศตรวจเจอกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่ที่เดชอุดมนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นาสวงนะครับเนาะนาเยียนะครับหนองยาวนะครับบ้านหนองสำราญนะครับบ้านอะไรเนี่ยนะฮะหนองเงินห้อยนะฮะหลายที่เหมือนกันนะครับฝนฟ้าลงมานะครับบุญทริกก็ตกอยู่นะจ๊ะอำเภอบุญทริกนะครับอำเภอบุญทริกแล้วก็บ้านสร้างหอมนะครับน่าจะหลวยน่าตกกันเรียกว่ากระจัดกระจายกันไปเลยทีเดียวนะครับปากเซข้ามไปฝั่งอาทิเขื่อนสิรินธรก็ตกอยู่ตอนนี้นะฮะอ่างศิลาเขื่อนสิรินธรพิบูลมังสาหารนะครับปากเซข้ามฝั่งไปฝั่งลาวฝั่งนนก็ตกอยู่ครับอุบลราชธานีสีเมืองใหม่ครับของเจียมนะครับตัวเมืองอุบลก็มีเหมือนกันปลาปลายเครื่องในตกเยอะหน่อยนะครับกันทรารมนะฮะคำเขื่อนแก้วนะฮะข้ามฝั่งไปน้ำยืนก็มีบ้างปลาปลายนะครับเนาะอันนี้คือฝนฟ้าอากาศนะครับที่กำลังตกอยู่ในโซนของอุบลนะครับส่วนจังหวัดอื่นก็ตกนะอันว่าเองงั้นอีสานเนี่ยมีทุกจังหวัดเลยแต่ว่ามันจะกระจุกกระจิกกระจายกันไปอำเภอนั้นตกอำเภอนี้มืดอำเภอนี้มืดอำเภอนั้นตกเนี่ยสอบกันไปทุกจังหวัดเลยในอีสานและเหมือนกันครับที่ภาคเหนือเหมือนกันก็เป็นลักษณะเดียวกันเลยอำเภอนั้นมืดอำเภอนี้ตกอำเภอนั้นตกมืดนะฮะในเชียงใหม่ตัวนี้ในเมืองไม่ได้ตกนะครับมีแดดออกนะฮะแต่ว่าพอกระเถิบไปแถวฝั่งลำปางโบเต้ตกเลยนะตกไม่ใช่ตกที่จังหวัดเลยนะฮะตกมากมายลำปางนะครับตกกระจายกันไปนะฮะตัวเมืองลำปางห้างฉัตรนะครับจะมีอยู่ตรงไหนของลำปางนะครับอยู่อำเภออะไรนะครับส่วนทางฝั่งแม่ม้อเกาะคาจะเบาหน่อยนะครับเมืองแพร่แห่ระเบิดกำลังตกอยู่ครับเมืองแพร่เด่นชัยล้องกวางอำเภอสองตกอยู่อำเภองาวจังหวัดลำปางเยอะหน่อยนะครับอำเภอปงพะเยานะครับแม่ใจขึ้นมาอำเภอพานพี่เลิฟแก่งแม่ขจานก็ตกอยู่เหมือนกันครับชัยปราการเชียงใหม่นะฮะนี่เป็นกระจุกกระจิกกันไปแม่ฮ่องสอนตัวเมืองก็ตกอยู่ครับนะส่วนทางด้านของจังหวัดตากก็กระหน่ำอยู่เหมือนกันเด้อนะสุโขทัยพิษณุโลกก็มีประปรายครับเพชรบูรณ์นะฮะลงมาทางภาคกลางไหมภาคกลางนี่เหมือนจะเบานะภาคกลางนี่ตั้งแต่อุทัยธานีลงมาเนี่ยไม่ค่อยมีนะครับกรุงเทพก็ไม่ตกแต่ว่าพอเข้าสู่ชลบุรีได้ตกนะชลบุรีนะครับเข้าไปสู่พนัสนิคมเข้าไปสู่ฉะเชิงเทราตรงนี้ตกเลยตกเยอะด้วยนะครับนะข้ามฝั่งไปฝั่งนี้นะครับฝั่งตะวันออกนะฮะส่วนสัตหีบพวกนี้ระยองไม่มีนะครับส่วนนี้ไม่มีนะครับแต่ว่ามีบางจุดนะครับภาคใต้หน่อยไหมดูภาคใต้หน่อยด้วยนะฮะหัวหินประจวบคีรีขันธ์ตกอยู่นะครับ

0: ตกเยอะเลยบางสะพานก็ตกเยอะเลยครับแล้วก็ข้ามไปชุมพรเล็กน้อยพอเข้าสู่หลังสวนท่าชนะตกเยอะเลยเกาะ2กะเปอร์นะฮะอย่างเงี้ยที่เป็นหลักๆนะสุราษฎร์ธานีนะตกเยอะเลยนะครับตะกั่วปลาอย่างเงี้ยนะฮะพังงาตกเยอะเลยนะครับเกาะภูเก็ตกระบี่ก็ตกเยอะอยู่อ่าวลึกบางสวรรค์ทุ่งใหญ่ฉวางพิบูลนะครับนครศรีธรรมราชนะครับร่อนพิบูลนะทุกอำเภอเลยนะครับสิเกาจังหวัดตรังย่านตาขาวทุ่งยาวนะฮะลงไปที่ละงูควนโดนสตูลนะฮะแล้วข้ามไปมาเลเซียนะฮะก็ตกกระจายกันไปทางยะลานราธิวาสก็ตกอยู่เหมือนกันแสดงว่าวันนี้ฝนมันไปทั่วประเทศนะทั่วประเทศจริงๆนะฮะอันนี้ก็เป็นรายงานสภาพฝนฟ้าช่วงเวลาบ่าย3นี้ครับทั่วประเทศไทยที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยกันละกันครับทักทายพี่อดุลและกันฝากเพลงมาด้วย The Must นะครับพี่แอนทิวส์บอกว่าดีเจครับชลบุรีแค่มืดครับยังไม่ตกนะฮะอันนี้ศรีราชานะครับเนาะถ่ายมาจากบริเวณชั้นบนนะฮะของอาคารที่อยู่นะฮะก็ครึมๆฮะยังไม่ตกนะครับนี่อยู่จังหวัดไหนรายงานมาครับจะได้ทราบว่าบรรยากาศแต่ละพื้นที่นั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับเนาะมินิวัดที่ลำปางอำเภอเมืองเจ้าตกอยู่พรำๆเจ้าดีเจนะฮะนี่มินิจะตากผ้าอย่างไรฮะจะตากผ้าอย่างไรจ้าโปเต้บอกว่า โปเต้ว่าดีเจครับฝากประชาสัมพันธ์หน่อยนะฮะจะมีงานเมื่อกี้เปิดเพลงบึ๊ดจำบึ๊ดอ่ะบึ๊ดจำบึ๊ดใช่ไหมปฏิทินประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านครับนะฮะ29-30สิงหาเลยแล้วนี่นะสิงหากันยาปลายเดือนนี้ครับจะมีกิจกรรมมากมายเลยนะครับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านนะฮะสลากพัดนะวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารนะครับเนาะนะครับก็จะมีกิจกรรมเนาะกันยาตุลานะฮะตุลาก็จะมีกิจกรรมกันฮะประเพณีแข่งเรือตักบาตรเทโวโรหณะนะครับวัดสิริมงคลอำเภอท่าวังผาครับจังหวัดน่านเนาะนะฮะหลังจากนั้นนะครับ19-20กันยาผ่านแล้วนี่ใช่ไหมวันนี้มันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะก็จะมีงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์จังหวัดน่านครับสารสัมพันธ์น่านเหนือนะน่านกลางน่านใต้นะครับเวียงสานะครับประเพณีแข่งเรือถวายทานสลักพัดนะครับวัดพระธาตุแช่แห้งอารามหลวงครับเมืองน่านอำเภอภูเพียงแล้วก็ประเพณีแข่งเรือวัดวันออกพรรษากวยสลากวัดบุญยืนพระอารามหลวงเวียงสาครับงานแข่งเรือเฉลิมฉลองกฐินพระราชทานนะครับจังหวัดน่านครับเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือนะครับก็จะมีกิจกรรมหลายงานใครใกล้งานไหนจังหวัดน่านก็ไปเจอกันได้เลยกันนะนะครับว่ากันไปก็ประชาสัมพันธ์กันไปครับนะพี่ตุนวันนี้ที่สามพรานนครปฐมกำลังครึ้มนะครับดีเจกำลังครึ้มเลยใช่ไหมนะครับมาช่วงนี้นะครับมาทักทายกันด้วยนะครับกับวันสบายๆในช่วงเวลาบ่ายนี้นะฮะขอบคุณ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: Go Travel นะครับจาก True Detect นะครับอย่าลืมไปสมัครแล้วก็เลขโปรโมชั่นแพ็กเกจเน็ตดีๆกันได้เลยนะครับสำหรับโปรดีๆแบบนี้เลยนะครับนะเอาล่ะมามีวันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรป้าดารับทราบข้อกล่าวหา4ข้อหาครับเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธป้าบัวไข่โดนแจ้งความเท็จด้วยนะเดี๋ยวอ่านรายละเอียดให้ฟังนะครับเนาะหวยลาวันนี้งวด18กันยายนออกอะไรเนี่ย

มาฟังเพลงกันต่อดีกว่าเดี๋ยวเรามาเล่าข่าวเรื่องประดากันเนาะในที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวมีอ่านชื่อเพลงแป๊บนึงไหมนะฮะบิลลี่โอแกนครับก็มันเป็นอย่างนี้เธอผู้ไม่แพ้จากอัมพลด้วยอัมพลลำพูนนะครับเนาะรับหลังจากสัญชัยครับหยดน้ำตาเรปิดดอลส์เวสต์ไลน์มายเลิฟผ่านไฟเก่าสองใจของดาหลักฐานมือไว้หน้ารักเธอไม่มีวันหยุดครับลึกๆของแซวตอกมัดใจมีเพิ่มเติมมาเมื่อกี้นะครับสำหรับอัศวินม้าไม้เดี๋ยวรอก่อนเด้อนะฮะเนาะวันนี้จะอยู่คุณผู้ฟังถึงประมาณก่อน5โมงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแวะหายนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะไปธุระปะปังนิดนึงนะฮะแต่พรุ่งนี้ก็ยังมาปกติอยู่นะไม่ได้หายไปไหนไม่จะเอานี้ไปซ่อมเฉยเดี๋ยวร้านเขาจะปิดจะเอามิกเซอร์เครื่องเสียงไปซ่อมนะฮะเพราะว่าอมรเขาจะปิด6โมงเดี๋ยวถ้าออกไปช้ามันจะไปถึงร้านช้าไงแต่เราออกก่อน5โมงเลยจะได้เอาอุปกรณ์ไปให้เขาซ่อมมิกเซอร์เครื่องเสียงนี่แหละห้องจัดรายการนี่แหละนะฮะตัวนี้ใช้อีกตัวนึงสำรองไปก่อนนะครับเนาะ yeah. อ่ะมาบิลลี่โอแกนครับก็มันเป็นอย่างนั้นนะครับเพลงนี้ขอไว้ถ้าทายายทองจากบ้านคาบูดมด้วยกันนะยายทองเป็นไงบ้างวันนี้ชุ่มฉ่ำไหมจ๊ะยายทองบุญทลิกนะฮะ

หนึ่งเพลงครับจากวิลเลียมแกนครับก็เป็นอย่างนั้นนะทักทายพี่ชายบ้านโฮงแล้วกันบ้านโฮงออนลำพูนนะแหมทักทายมาช่วงนี้กันละกันเดี๋ยวมาเล่าขายฟังเนาะนะบ่าย 3:25 นาทีวันนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องทีเดียวนะฮะ เดี๋ยวจะเปิดเพลงของอัมพลลำพูนอัมพลลำไยให้ฟังกันละกันนะฮะที่เป็นว่าเธอผู้ไม่แพ้นี่เดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องประดากันเนาะบ่าย 3

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอผู้แพ้ครับเพลงจากอัมพลนะอัมพลลำพูนนะอัมพลลำใหญ่ตอนนี้มาเบรกฟังข่าวหน่อยดีกว่านะฮะอ่ะบ่ายสามครึ่งพอดีอากาศกำลังฝนตกบ้างครึ้มบ้างร้อนบ้างเนาะนะฮะวันนี้พี่ชัยส่งภาพมากำลังฟังดีเจทันอยู่นะครับฟังบีพีไปด้วยทำงานไปด้วยนี่มีลำโพงบลูทูธส่วนตัวติดตั้งไว้เปิดดังๆเลยพี่นี่มีเสียงไหมเคยผ่านร้อนและหนาวนะครับเปิดกระจายเสียงกันไปทำงานไปด้วยนะพี่ชัยเนาะนะฮะตอนนี้พี่ชัยกำลังแฮปปี้ตอนนี้มีแฟนใหม่ละไม่ได้อัปเดตให้ทราบกันนานล่าสุดมีแฟนใหม่จ้ะไปเจอกันที่ไหนพี่ฮะอัปเดตให้ดีเจทราบหน่อยสิอยากรู้เรื่องชาวบ้านนะฮะเมื่อก่อนเป็นหนุ่มโสดเป็นหนุ่มโสดอยู่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มมีแฟนใหม่แล้วนะฮะมาดูเรื่องปัดดาดีกว่านะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นมหากาพย์ทีเดียวเรื่องของคนเฒ่า 7-8 คนนะครับที่อยากได้ที่พระคุณผู้ฟังนะครับช่วงนี้ข่าวกระแสพระนี่มีหลายรูปแบบนะพระมีทั้งพระดีและพระไม่ดีนะฮะคุณฟังครับพระเนี่ยจะบอกให้ฟังนะฮะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าข่าวพระไม่ดีมันเยอะเกินไงมันก็เลยมากลบกระแสพระดีนะครับพระหลายๆท่านที่เป็นบุคคลดีเป็นบุคคลต้นแบบนะฮะเยอะแยะเลยนะครับการเป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยคุณฟังฮะก็คือเงินบริจาคที่ได้มาเนี่ยเขาเอาไปใช้ประโยชน์ได้เพียงใดเหมือนกันครับเมื่อวานที่เราเล่าข่าวเรื่องของกรณีของการจอมพลังต่างๆนะที่เขามีการเปิดรับสมัครนะฮะไม่ใช่รับสมัครเสร็จมีการเปิดรับบริจาคนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับเอาเงินไปใช้ส่วนตัวอย่างที่ทนายตั้งเขามาเปิดเผยใช่ไหมครับว่าเอาเงินไปซื้อแอร์ไปอะไรอย่าไปทำต่างๆเกี่ยวกับที่อยู่ตัวเองแทนนะคือเอาเงินบริจาคที่ได้มาเป็นล้านๆเนี่ยไปทำเกี่ยวกับออฟฟิศสำนักงานบริษัทตัวเองกับบ้านตัวเองแทนอันนี้มันมีมูลเหตุว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยคุณฟังอย่าไปปักใจเชื่อพวกมันนะหลายๆคนเนี่ยต้องการแค่กระแสนะกระแสในโซเชียลนะครับเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อสุดท้ายเพื่อจะเรียกกระแสนะครับเป็นคนดีนักบุญทุนชาวบ้านนะครับเรียกว่านักบุญทุนชาวบ้านนะครับนะเป็นคนดีบริจาคต่างๆแล้วเปิดรับบริจาคเงินก็เก็บเอาไว้เก็บไว้เอาไปบริจาคจริงเหมือนกันแต่ว่านิดหน่อยนะคนก็หลงโอนกันไปนะฮะนะส่วนมากจะเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นพี่รุ่นใครนะประมาณรุ่นพี่อ้อยละประมาณสัก50-60น่ะรุ่นประมาณนี้น่ะจะชอบเรียกว่านักบุญทุนชาวบ้านจะชอบหลงเชื่ออินฟลูเอนเซอร์คนดังในโซเชียลต่างๆนะครับแล้วโอนเงินบริจาคไปต่างๆนานานะครับอย่างที่บอกไปบุคคลเหล่านี้นะครับเป็นบุคคลที่หวังประโยชน์ทั้งนั้นเลยมิฉะนั้นเขาไม่ลงทุนนะครับยิงแอดโฆษณาให้ Facebook นะเขาจ่ายกันเป็นหลักแสนต่อเดือนเพื่อได้จะให้ตัวเองนั้นดังในออนไลน์เขาทำเพื่ออะไรล่ะฮะเขาก็หวังผลประโยชน์ไงแล้วนี่ก็เหมือนกันแค่เรื่องป้าดานี่ดังเองเดอะออโต้เพราะอะไรครับเพราะพฤติกรรมของเธอเองนะฮะเอาไปดูข่าวหน่อยแล้วกันนะฮะป้าดานะฮะแล้วก็คนเฒ่าทั้งหลายนะครับรับทราบ4ข้อหาเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธนะครับวันนี้เมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมานะครับที่สภ.เมืองขอนแก่นนะครับก็ตำรวจนะก็ได้เรียกตัวนะฮะมีการเปิดเผยว่าป้าดาก็หรือว่านางชมมณีนะครับพร้อมพวกและทนายความได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนนะครับโดยผู้ต้องหาตามหมายเรียกทั้ง8คนเลยนะฮะ8พี่น้องมาครบเลยนางบัวไข่นะฮะผู้จัดการมรดกของนายเฮียงนะฮะเข้าร่วมด้วยเหมือนกันเป็นผู้ร่วมผู้ต้องหาด้วยนะฮะเข้าพบพนักงานสอบสวนนะครับ8พี่น้องกับอีก1คนเป็น9คนซึ่งพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำเสร็จหมดแล้วนะทุกคน9คนให้การปฏิเสธหมดเลยอ้าวปฏิเสธหมดเลยฮะและทีนี้ข้อหาที่เขาโดนมีอะไรบ้างล่ะดีเจนะฮะมาดูกันนะ1นะฮะนะร่วมกันนะครับประกอบด้วยร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับอันเป็นการรบกวนการครอบครองที่อสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นที่ปกติสุขนะฮะ2อันนี้น่ากลัวนะฮะอ้างยี่ซ่องโจรว่ะโหโดนคดีซ่องโจรด้วยกูฟังฮะร่วมกันข่มขู่ผู้อื่นทำให้เกิดความหวาดกลัวและที่หนักสุดก็คือมาตรา112โดยผู้ที่ถูกแจ้งข้อหามาตรา12ในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงมี3คนนะฮะคือบุคคลเสื้อม่วงที่ปรากฏในคลิปนะฮะมียายป้าเสื้อดำแล้วก็ป้าดา3คนส่วนป้าบัวไข่ได้รับแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งความเท็จต่อพนักงานสอบสวนนะฮะ112นี่ไม่ได้เกี่ยวกับกษัตริย์นะแต่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับความมั่นคงของชาตินะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะฮะเขาว่าอย่างนั้นนะครับทันทีพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิ์และข้อกล่าวหา
ให้ผู้ต้องหาทราบในวันนี้แล้วเนื่องจากผู้ต้องหาเข้าพบเพื่อรับทราบด้วยตนเองจึงไม่ต้องมีการจับกุมใดๆและไม่มีการประกันตัวขั้นตอนต่อไปจะรวบรวมพยานหลักฐานและข้อสรุปสำนวนการสอบสวนนะครับภายในระยะเวลาที่กำหนดก่อนนัดกลุ่มผู้ต้องหาเพื่อนำตัวพร้อมสำนวนส่งเอกสารส่งพนักงานอัยการต่อไปนะครับเจ้าที่ยังคงไม่มีการรับเรื่องใดเพิ่มเติมมีเพียงเฉพาะดำเนินการในคดีเท่านั้นนะฮะทางนี้ยืนยันว่าตำรวจรับแจ้งทุกเรื่องจากนั้นจะสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่าเรื่องที่แจ้งมีความจริงหรือเปล่าหรือว่าคนอื่นที่แจ้งมาเพิ่มนะว่าโดนนั่นโดนนี่ฮะที่โดนกับเย็บป้าทั้ง 8-9 คนเนี่ยหลักฐานเพียงพอหรือไม่ถ้าใครเคยโดนอะไรต่างๆเกี่ยวกับบุคคลทั้ง 8-9 คนนี้นะฮะที่แจ้งข้อกล่าวหาต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือไม่นะครับส่วนการรักษาความปลอดภัยของวัดในวัดป่าดุนยารามนั้นนะฮะตำรวจได้จัดตั้งนะครับเจ้าหน้าที่นะเอาตำรวจต่างๆนะมายืนกำกับอยู่ตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับเพราะก็เกรงว่าจะมีการอะไรอย่างบุกเข้ามาในวัดหรือทำร้ายร่างกายนะเพราะว่าพวกเบป้าพวกนี้มันก็มีตังนะเขาก็จะมีพวกกาดนะฮะต่างๆได้คอยคุ้มครองเขาเหมือนกันนะอันนี้ก็คือเรื่องราวของเย็บป้าดานะฮะมีสีหน้าเคร่งเครียดทีเดียวนะฮะนะครับว่ากันไปนะอยู่ดีไม่ว่าอยากได้ที่วัดที่วาเขานะฮะนะทำใจนะฮะพี่อ้อยว่าคนชอบทำบุญไงคนเฒ่าทำกับตัวเจ้าก็บ่ดีนะกันจอมพลังที่เกยโอนกล้าบุ๋มอะไม่เคยเหรออ๋อกันเห็นไหมจะบอกแล้วพี่อ้อยมันต้องมีการหลงกลพี่อ้อยของกันจอมพลังนี้ไม่เคยโอนนะครับแต่ว่าเคยโอนของบุ๋มปนัดดานะฮะโอนไหมฮะบุ๋มรัตดาบุ๋มเอาไปซื้อสบู่เบนเน็ตหมดนะจะบอกให้นะ นะครับก็นั่นแหละนะฮะอินฟลูเอนเซอร์คนดังในโซเชียลนะครับอย่าไปเชื่อเขาพวกนี้มันเป็นพวกที่คือคนดีๆก็มีคนที่เขาตั้งใจทำบุญจริงๆก็มีเหมือนกันครับแต่ดีเจเชื่อเถอะนะครับว่ามันก็ต้องมีแอบมุบมิบเก็บตังค์ไว้บ้างแหละนะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เขายังไงล่ะสิ่งที่เขาทำฮะเขาต้องได้ผลประโยชน์มันมีใครฮะทำบุญฟรีจะเป็นสะพานบุญเชื่อมโยงให้กับคนทำบุญนะฮะอย่างน้อยก็ต้องแอบเอาค่าน้ำมันรถออกอะสมมติว่าได้เงินมาประมาณเท่าไหร่ดีอย่างนี้น้อยสมมติว่ามีการทำกันเองเนาะ5-6-7-8 หมื่นได้ประมาณแสนหนึ่งเนี่ยดีไม่ดีนะประมาณหมื่นนะออกอะใช่ไหม5-6-7 พันในค่าน้ำมันรถนะฮะก็ต้องมีการมุบมิบออกบ้างแหละนะฮะแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาเนาะเพราะว่าเราโอนให้เขาไปแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าถึงขั้นแบบโอ้โหเอาออกไปครึ่งอันนี้ไม่ไหวนะนะครับอันนี้คือเรื่องราวของป้าดานะครับเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับก็จบไปนะฮะเอามาฟังเพลงต่อดีกว่ามาฟังเพลงต่อดีกว่านะฮะมีซันชายมีรับบิดดอมี My Love ด้วยไหมมีเบิร์ดธงชัยมีดาเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อนะครับ

นี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่ารับหลังนะฮะต่อหน้ารับหลังเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังต่อหน้ารับหลังต้องตรงต่อกันละกันนะจ๊ะนะฮะยายก้อยลาดพร้าวยายก้อยหมูปิ้งบอกว่าถ้าชอบโอนให้ดีเจนในสถานีวิทยุล่ะแบบนี้ถือว่าหลอกลวงไหมอย่ามาอย่าก้อยโอนทีละ20 บาท20 บาทไปพออะไรแดกอะไรนะฮะมันแถมทำมาบอกว่าแม้ดีเจก็ให้โดเนทนะ20 บาท 50 สตางค์ยายก้อยนี่คือสามารถนับได้เลยนะว่าตังค์ออกจากกระเป๋าไปเท่าไหร่แต่ที่แน่คือมันเอาไปเปย์คนอื่นเมื่อวันฮะยายก้อยนะมันเอาไปเปย์คนอื่นเอาไปเปย์สาวข้างนอกนะฮะยายก้อยเธอต้องฟังข่าวนี้แล้วล่ะนะฮะมาดูเรื่องโหนกระแสวันนี้ดีกว่ายายก้อยนะฮะพี่ธุรกิจวันดีใจครับไหว้พ่อแม่ดูแลท่านให้ดีดีกว่าครับวันนี้ไหว้พ่อไหว้แม่ดูแลท่านให้ดีเนาะก็เพียงพอแล้วไม่ต้องไปบริจาคโดเนทให้ใครนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะครับนะฮะพี่สบัดบักมีทักทายด้วยกันแล้วกันนะครับนะฮะวันนี้รายการโหนกระแสได้พูดถึงกรณีที่วันก่อนที่ดีเจเล่าข่าวไปเนาะเกี่ยวกับกรณีของคุณหมอฟันที่เป็นสาว LGBT ที่เป็นสาวทอมสาวเท่นะสาวหล่อนะฮะเธอโดนสาวคนหนึ่งหลอกเอาตังค์เอาตึกเอารถเอาไปหมดเลยนะฮะวันนี้ไปออกรายการโหนกระแสโดยรายการโหนกระแสก็มีการสัมภาษณ์แล้วก็จะมีการพยานติดต่อไปยังแม่สาวนางนั้นนะครับที่มีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วอย่าก้อยระวังนะทำเป็นคุยกับสาวจ๊อดแจ๊ดจ๊อดแจ๊ดเขามีผัวเป็นตัวเป็นตนแล้วนะฮะโดยในรายการจะพยายามติดต่อสอบถามไปยังสาวคนดังกล่าวโดยสาวดังกล่าวนะส่งข้อความบอกว่าไม่ขอไปออกรายการโหนกระแสนะฮะใดๆทั้งสิ้นข้าพเจ้าขอแจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ออกรายการโหนกระแสรายการใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าจะไปให้การต่อศาลเท่านั้นแต่อยากจะฝากถึงคู่กรณีว่าตัวของสาวหล่อสาวหมอ LGBT เนี่ยนะฮะเธอรู้ตลอดว่าฉันมีผัวแล้วอุ๊ยแรงมากเลยนะฮะหมออย่าหลอกสังคมค่ะหมอรู้ดีว่าหนูมีผัวแล้วแรงมากเลยนะฮะการเลิกรางครั้งนี้เกิดขึ้นจากการพูดคุยกัน2คนว่าเราจะจบความสัมพันธ์ลงแล้วก็แยกย้ายแต่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าการแยกย้ายหรือว่ารู้เขาว่าเขามีผัวแล้วนะฮะมันอยู่ที่ว่าเธอตัวเองอ่ะไปหลอกเอาเงินเขาไงนะฮะเขาบอกว่าคุณหมอที่เป็นสาวทอมเธอเล่าให้ฟังว่ามีการพยายามหลอกนะครับเอาซื้อให้ซื้อโทรศัพท์มือถือต่างๆให้ทองคำนะฮะของแบรนด์เนมต่างๆกระโปรงกระเป๋าต่างๆและที่หนักสุดนะครับตัวฝ่ายหญิงสาวคนนี้นะฮะก็บอกว่านี่หมอหนูว่าอยากมีตึกเป็นของตัวเองนะคะโดยเขามักจะอ้างว่าผัวหนูอ่ะดูถูกหนูอ่ะไม่มีตังค์เป็นคนจนถ้าหมอเซ็นตึกให้หนูนะฮะเราจะมาอยู่ด้วยกันเราจะแต่งงานเราจะจดทะเบียนสมรสคุณหมอเอาไหมเซ็นสิคะเซ็นสิเซ็นเลยเนี่ยเซ็นเลยเราจะมีชีวิตคู่ด้วยกันหนูจะเลิกกับผัวของหนูมาอยู่กับหมอค่ะนะหมอทอมก็ใจอ่อนสิครับใจอ่อนสิจ๊ะโดนสาวมาแบบขนาดนี้นะฮะเซ็นแก๊กเลยนะฮะปรากฏว่าพอเซ็นปั๊บเนี่ยตึกอาคารหลังนี้นางก็เอาไปให้ผัวทันทีเลยจ้านะฮะนะครับเป็นคลินิกทำฟันนะครับสุดท้ายก็เอาผัวเป็นตัวเองเข้ามาทำงานนะครับในหมอในคลินิกหมอฟันที่นี่และค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในจุดต่างๆเอาผัวมานั่งกลางคลินิกเลยนะครับแล้วก็หมอทอมก็ไม่กล้าเข้ามาสิเอามานั่งกลางคลินิกขนาดนี้มาทุกวันใครมันจ้ากล้าเข้ามาอีกสุดท้ายที่สุดก็คือไม่พอใจมากมายสุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกกันวันนี้ก็เลยมาออกรายการโหนกระแสเห็นไหมนี่คือมารยาหญิงนะฟังฮะเนี่ยก็ฟังสังเกตดูสีกามารยาหญิงจะมาลักษณะเดียวกันเซนสิคะนะฮะถ้าหลวงพี่สึกไปนะเราจะไปมีในครอบครัวอยู่ด้วยกันนะคะเราจะมีลูกด้วยกันเราจะมีบ้านมีรถนะฮะเงินบริจาคโอนให้หนูนะคะไงสีกาจ้าสีกาผู้หญิงนี่จะมีลักษณะเดียวกันชาวบ้านเขาเรียกว่าตอแหลเหมือนกันนะใช่ไหมพี่อ้อยเรียกว่าตอแหลเหมือนกันเราจะไม่มีชีวิตคู่ด้วยกันเราจะมีครอบครัวเราจะมีบ้านมีรถเราจะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างนี้นะฮะสร้างฝันต่างๆนะฮะให้อีกฝั่งหนึ่งนะฮะทั้งสาว LGBT ทั้งพระลุ่มหลงกันหมดนะฮะนี่คือมันยาหญิงเลยมันยาสีกานะฮะนะฮะเอามาไล่ฟังนี่คือเรื่องราวของหมอฟันนะก็แล้วก็เทียบเคียงกับเรื่องของสีกาด้วยนะฮะหนึ่งข่าวที่หลายๆคนติดตามประเด็นในช่วงนี้นะครับเอาละช่วงนี้นะฮะมาพิสบัติมากมีนะฮะ
ขอเพลงหนึ่งเพลงลูกทุ่งหรอเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้นะครับนะมาเปิดเพลงต่อดีกว่าฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจในช่วงนี้นะฟังเพลงยังกันอยู่ในนั้นเนาะดีเจเนาะข่าวไม่เท่าไหร่ละฮะแต่ว่าดีเจใส่ไข่เข้าไปแผงหนึ่งนะฮะแผงหนึ่งเลยทีเดียว

โหยังร็อกทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับนี่คือหยดน้ำตาครับจาก Rabbit Dolls นะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดีเจช่วงนี้นะฮะเล่าข่าวให้ฟังกันไปเนาะเล่าข่าวยังอยู่ในเหตุการณ์นะฮะเดี๋ยวใกล้จะเข้าสู่4โมงเย็นกันแล้วนะครับมีเพลงอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงนี้พี่สมบัติเมื่อวานพี่สมบัติถามเรื่องเน็ตซิมเข้ามาใช่ไหมครับของเบอร์แฟนใช่ไหมเบอร์พี่ต้อมใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในไลน์เลยกันเนาะเช็คมาละเช็คมาละนะครับตอนนี้ใกล้จะ4โมงเย็นกันแล้วนะครับตอนนี้ก็ข้างนอกที่เชียงใหม่ก็มีแดดสลับกับมืดบ้างเป็นช่วงๆเนาะนะครับก็ฝนฟ้าตกลงมาทั้งมวลทะเลด้วยนะครับฟังกันอยู่เนาะหลายๆพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นี้วันศุกร์แล้วนะครับนะวันนี้อยู่ด้วยกันถึงประมาณสักก่อน5โมงเนาะเดี๋ยว5โมงเย็นจะแวะหายตัวไปจะไปนี่แหละอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้เอาอุปกรณ์ไปซ่อมนิดนึงนะเดี๋ยวร้านเขาจะปิดนะเดี๋ยวร้านเขาจะปิดนะฮะเอาละครับเดี๋ยวค้างอะไรบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวจะมี My Love ครับ Westlife ฐานไฟเก่านี่2ใจหลักฐานใบหน้ารักเธอมีวันหยุดลึกๆจากแซวมีตอกมัดใจมี The Must ด้วยอัศวินมามาอ้อมีของพี่สมบัติเดี๋ยวพี่สมบัติจะใส่พี่สมบัตินะฮะอาจจะใส่ตรงกลางให้กันแล้วกันเนาะแบบหนึ่งกันแล้วกันนะครับเป็นลูกทุ่งนะครับเนาะนะฮะอ่ะมาขอบคุณ True Detect ด้วยกันแล้วกันนะครับเลิกโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลิกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่า My Love ครับกันจาก Westlife นะครับเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางมณฑลิกเลยใกล้กันน้อยเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีทานไฟเก่ายังร้อนรอวันรื้อฟื้นนะครับร้อนรอวันรื้อฟื้นนะครับนะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงต่อในช่วงหน้าทางมณฑลิกไปเบรกเลยนะครับ

ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์หมดกันก่อนนะฮะเดี๋ยวจะหมดละชิวๆด้วยกันไปตรงนี้กันละกันมาหลักฐานบนใบหน้าครับรักเธอไม่มีวันหยุดด้วยลึกๆนะครับตอกมัดใจอ้อเดี๋ยวมีอันนี้ด้วยเดี๋ยวมีของพี่สมบัติด้วยที่ขอมานะครับ

ี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหลักฐานบนใบหน้าครับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะทนายหนุ่มมาแล้วนะครับทนายหนุ่มครับเสียใจด้วยวันนี้ไม่มีข่าวเกี่ยวกับทนายให้ฟังนะฮะข่าวทนายไม่มีว่ะทนายไปไหนหมดไปรู้เหมือนกันนะเดี๋ยวจะค้างอยู่อีกสักประมาณกี่เพลง1 2 3เดี๋ยวประมาณสัก3 4เพลงเดี๋ยวเอ๊ะวันนี้เรื่องหลอนอาจจะให้เล่าเรื่องหลอนไหมวันนี้รายการเราจะจบก่อน 5:00 นนะครับบริบริเจจะไปนี่บอกเมื่อกี้เนาะบริเจไปธุระปะปังจะไปร้านอมรนะฮะพี่ทนายหนุ่มเป็นหนุ่มรู้จักร้านอมรไหมฮะร้านอมรนี่เขาขายอะไรฮะเขาขายอะไรถามทนายหนุ่มเนี่ยทนายหนุ่มเคยไปร้านอมรไหมฮะนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะปิด 6:00 นไงนะเดี๋ยวมันจะเลยเวลานะครับเพราะเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์ไปซ่อมนิดนึงนะฮะอย่าลืมฝากโดเนทให้ดีเจด้วยนะครับค่าอุปกรณ์ห้องจัดรายการเรานะจ๊ะเร็วๆโดเนทมาไม่ยอมโดเอาไปซื้อเหล้าซื้อเบียร์แต่ละคนนะไปทำหน้าว่ะไปทำหน้าทำร้านอมรแล้วอมรก็ขายอุปกรณ์ไฟฟ้าพี่หนุ่มนะฮะจะเอาเครื่องเสียงมิกเซอร์นี่ไปซ่อมเฉยๆนะฮะปริสั่งอะไหล่ยามาฮ่ามาคุณฟังฮะสั่งอะไหล่มาแล้วก็เดี๋ยวจะให้เขาไปเปลี่ยนมิกเซอร์มันที่ไอตัวสไลด์มันมีปัญหามันช็อตหน่อยนะฮะพี่หนุ่มเคยเอาอะไรไปซ่อมบ้างที่ร้านอมรเนาะเอาหน้าไปซ่อมได้ไหมฮะทนายหนุ่มหน้าเท่าเกินเอาหน้าไปซ่อมได้ไหมฮะได้เนาะได้อยู่นะครับนะครับเดี๋ยววันนี้จะมีเรื่องหลอนวันนี้เดี๋ยวเรื่องหลอนจะมาไวเดี๋ยวเรื่องผีจะมา4:30วันนี้จะมีเรื่องผีอมรไหนอมรได้ไงอมรมณีนพรัตน์เนี่ยมณีนพรัตน์นะฮะคูเมืองเนี่ยนะครับโลกใกล้ๆโลกโมลีเนี่ยนะฮะนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเรื่องหลอนให้ฟังนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแพเมื่อคืนก็เล่าไปรอบนึงในจังหวัดรีอีกรอบนึงนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแพที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่นะฮะแพเมืองกาญคุณฟังนะครับมีอินฟลูเอนเซอร์คนดังเขามีโอกาสไปเที่ยวแพเมืองกาญแล้วเขาเจอเรื่องหลอนนะที่นั่นเจออะไรแบบไหนยังไงเดี๋ยวมาไล่ฟังวันนี้เป็นเรื่องหลอนวันนี้เรื่องหลอนจะมา4:30จะมาไวนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้เราฟังเพลงที่ค้างกันอยู่ก่อนมานะฮะอะไรพี่สิริโชคทนายผู้หญิงทำไมเขาไม่เรียกว่าพระนางครับออกเรียกว่าทนางนะฮะทนายผู้หญิงทำไมเขาไม่เรียกว่าทนางครับอ๋ออันนี้เป็นมุกใช่ไหมพี่ฮะเป็นมุกใช่ไหมครับทนางใช่ไหมทนางหนุ่มไงนะทนางแก้วไงนะฝากทักทายพี่ต้าด้วยกันละกันนะฮะพี่ต้าภูมิศิลป์ล้านนาด้วยกันละกันนะโอ้ยอย่าลืมเพลงลุงแป๊ะด้วยนะฮะลุงแป๊ะชวนในเจคุยเยอะเกินนะลุงแป๊ะเพลงตัวเองอะเปิดไปแล้วแพ้ทางป่ะคุณฟังเขาใช้เอาหนังสติ๊กมาหน่อยเดี๋ยวจะอดีตหูลุงแป๊ะนิดนึงนะฮะแพ้ทางเปิดไปแล้วเนาะใช่ไหมล่ะพี่หนุ่มใช่ไหมใช่ไหมครับพี่โอเปิดแล้วเนาะเปิดแล้วนะเปิดไปแล้วนะคุณฟังฮะขอยืมหนังสติ๊กหน่อยจะยิงหูลุงแป๊ะหน่อยนะฮะเขาเปิดไปทนางแก้วไงนะฝากทักทายพี่ต้าด้วยกันละกันนะฮะพี่ต้าภูมิศิลป์ล้านนาด้วยกันละกันนะโอ้ยอย่าลืมเพลงลุงแป๊ะด้วยนะฮะลุงแป๊ะชวนในเจคุยเยอะเกินอ่ะลุงแป๊ะเพลงตัวเองอะเปิดไปแล้วแพ้ทางป่ะคุณฟังเขาใช้เอาหนังสติ๊กหน่อยเดี๋ยวจะอดีตหูลุงแป๊ะนิดนึงนะฮะ

มาไวเปิดให้ก่อนก็ไม่ได้ยินมาช้าไม่ได้ฟังเพลงนะมาสายมาก่อนเราเปิดให้ก่อนก็เอาก็หูตึงอีกนะฮะนี่พี่ต้ากำลังยืนทำอุปกรณ์อยู่นะฮะตอนนี้พี่ต้านะฮะนี่นะอ่ะทักทายทีมงานภูมิศิลป์ด้วยกันละกันกำลังฟังเพลงอยู่นะครับเนาะลุงแปะว่าไม่น่าโผล่มาเลยโดนด่าอีกแล้วนะฮะเปิดไปแล้วลุงแปะ

ว่าฉันยังรักเธอนะครับนี่คือเพลงจากอ้อนเกวลินนะครับเพลงที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับลูกแป้ดีเจวินให้ดีเจทันให้โอกาสเปลี่ยนเพลง1เพลงมาเร็วๆถ้ารอบ2เปิดแล้วไม่ได้ฟังอีกนะถ้ากลับมาจากเชียงรายนะจะบุกไปถึงแม่แตงเลยนะจะเอาไม้ไปทิ่มหูถึงแม่แตงเลยนะฮะจะไปถึงบ้านภูดินเลยนะฮะเอาเปลี่ยนเพลงเอาเพลงอะไรบอกมาจะเปิดให้นะฮะขอมาเพลงมาวันนี้มาไววันไหนมาไวก็ไวเกินไบโพล่านะครับบ่ายโมง59เงี้ยมาไวมากเลยฮะแล้วเราก็เปิดให้ก่อนแล้วคิดว่าน่าจะฟังอยู่ไงนะฮะ

จ้าอย่าลืมเปิดเพลงให้ด้วยนะยังไม่ยินเสียงเพลงที่เปิดให้เลยนะฮะคงใส่อยู่กับหมากับแมวเกินนะหูก็เลยตึงนะฮะอยู่กับพี่สนนี่พี่สนหูไม่เคยตึงนะฮะพี่สนกับพี่ลุงแป๊ะน่าจะรุ่นเดียวกันนะฮะนะครับน่าจะรุ่นเดียวกันดูจากใบหน้าดูจากหุ่นทรงแล้วนะฮะแต่พี่สนก็จะเป็นร่างกายอุบอั่นนิดนึงนะฮะจะเป็นผู้ดีนิดนึงนะฮะเพราะดื่ม S99พี่สนวันนี้จริงๆครับเย็นนี้ชุ่มฉ่ำแน่เลยสงสัยฝนตกแน่เลยนะฮะอาจจะตกพี่เป็นไปได้เหมือนกันนะครับอาจจะตกนะครับเนาะสี่โมงเย็น17พี่สมบัติจะไปอันนี้ยังจะไปรับพี่ต้อมยังพี่สมบัติวันนี้เจ๊ครับขอลูกทุ่ง1เพลงเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจ๊ขอเปิดลูกทุ่ง2เพลงมีเพลงตอกมัดใจของเฟิร์นนะครับแล้วก็เมื่อกี้พี่สมบัติขอเพลงอะไรนะแจ็คธนพลใช่ไหมครับ1เพลงละเดี๋ยวจบแจ็คธนพลเรามีอะไรอีกลึกๆเนาะของแล้วก็อัศวินม้าไม้นะที่ขอมานะครับเนาะพี่สมบัติขอเพลงคนแบกรักเข้ามาด้วยนะครับคนแบกรักเข้ามาได้ฮะคนแบกรักคนแบกหามแบก S99 ได้ไหมฮะได้ครับพี่มาเดี๋ยวจบเพลงนี้พี่สมบัติฟังเพลง4โมงเย็นกับอีก17นาทีช่วงนี้นะครับ

ชื่อเพลงว่าตอกมัดใจนะครับกันจากเฟิร์นกัญญารัตน์นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้ฟังหนึ่งเพลงนะครับของแจ็คธนพลเนาะที่พี่สมบัติขอเข้ามานะครับลุงแป๊ะที่บ้านลุงแป๊ะภูดินแม่แตงตอนนี้เห็ดออกหรือยังเอ่ยพอดีพี่อ้อยสันกำแพงพี่อ้อยนี่เขาเป็นคนภูดินนะแล้วก็เขาไปมีครอบครัวอยู่ที่สันกำแพงนะครับเนาะเนี่ยพี่อ้อยฝากถามว่าบ้านที่อยู่แม่แตงนะฮะเห็ดไข่ห่านออกหรือยังจ๊ะภูดินป่าเลานะฮะพี่อ้อยนี่ก็อยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่เกิดเลยป.5 ป.6 นี่เคยเรียนที่โรงเรียนภูดินด้วยนะจ๊ะจะบอกให้นะครับแต่ลุงแป๊ะนี่ไม่ใช่คนเชียงใหม่โดยกำเนิดเป็นคนกำแพงเพชรนะครับมาอยู่เพิ่งไปอยู่ด้วยอ่ะไม่กี่ปีนี่เองที่แม่แตงนะครับนะครับลุงแป๊ะฮะเห็ดออกหรือยังครับแถวบ้านนะฮะเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองเอนจอยมาแล้ววันนี้ใจขารอฟังเรื่องผีจ้าวันนี้นะได้เลยนะครับเฟิร์นกัญญารัตน์นะฮะก็บอกว่าคนร้องเพลงนี้หล่อเอาเป็นสาวหล่อหรอควรยังรับได้เป็นสาวหล่อหรอจริงดีคนที่ร้องเพลงเมื่อกี้นะไอ้ก้อยเธอนี่ก็รู้เรื่องชาวบ้านไปหมดนะไปเขาเรียกว่าไปม่อชาวบ้านไปหมดนะจะบอกให้ฟังรู้หมดนะฮะชอบติดตามดาราชอบติดตามคนดังก้อยลาดพร้าวนี่นะฮะใครเป็นดารานางแบบรู้จักหมดนะฮะพี่อ้อยบอกว่าเป็นคนบ้านป่าเราค่ะป่าเราจ้าพี่อ้อยบอกว่าเพลงเมื่อกี้ตอกมัดใจเนี่ยมาจากเพลงจีนเพลงหนึ่งใช่มาจากเพลงจีนคุ้นๆอยู่ไม่รู้เพลงอะไรเหมือนกันนะครับเพลงตอกมัดใจเมื่อกี้นะฮะเหมือนจะมาจากเพลงจีนสักเพลงหนึ่งนะฮะหรือว่าเพลงต่างประเทศสักอย่างเนี่ยคุ้นๆอยู่ก็ว่าเป็นลูกน้องดีเจวินรู้ทุกเรื่องรู้เรื่องชาวบ้าน

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคนแบกรักนะครับเพลงจากพี่แจ็คธนพลด้วยแจ็คธนพลเมื่อก่อนเขาไม่ฉายาว่าคนชอบเต้นใช่ไหมทักทายแม่เจนลีด้วยก็แล้วกันนะครับอยู่ที่บวกครางนะครับบวกก้างนะครับเอ๊ะเดี๋ยวจะถามหน่อยนึงสิทางดอยสันกำแพงทำไมสำเนียงไม่เหมือนกันนะพี่ต้อมสำเนียงยองเนาะเป็นคนยองแล้วสำเนียงจะแบบว่าไปตังละปูนน้อยเนี่ยแต่ว่าพี่อ้อยเนี่ยพี่อ้อยจะเป็นสำเนียงเมืองธรรมดาบวกก้างเนี่ยแต่พี่ต้อมจะเป็นบวกก้างเนี่ยหรือมันอยู่คนละเพิกกันหรือเปล่าฮะอยู่คนละฝั่งกันเนาะในแบบคนละหมู่บ้านเนาะลุงแป๊ะบอกว่าฝากบอกพี่อ้อยด้วยนะครับว่าเห็ดไข่ห่านไข่เหลืองนะคะรอแดดดีอีกสักหน่อยหน้าจะออกเยอะครับดีเจอ๋อรอแดดอีกหน่อยเนาะมันอาจจะครึมๆอยู่ใช่ไหมครับยังไม่ได้สว่างสดใสอะไรมากมายนะครับนะอ่านป่านี่หลายคนชอบนะเวลาฝนตกดินต่างๆเนาะเลยพวกเห็ดพวกเนี้ยเพื่อนดีเจที่ลำพูนที่เป็นพระผมฟังชอบกินเห็ดมากเลยใครจะสั่งที่บ้านเอาเห็ดไปให้นะเพราะว่าอยู่วัดอยู่บ้านเนี่ยมันอาหารมันแบบมีแต่หมูเห็ดเป็ดไก่เนาะที่เขาเอามาถวายให้นะครับบิณฑบาตแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารป่าอาหารดอยอาหารเขาเนี่ยผักหวานอย่างนี้นะเห็ดอย่างนี้นะโอ้ชอบนะฮะแล้วแต่คนชอบอีกทีนึงแล้วทำอร่อยอร่อยก็แต่ทำอร่อยอร่อยก็ดีนะฮะแม่จารีบอกว่าแม่ก็เป็นยองนะจ้าดีเจเสียงก็เลยเป็นยองนะเนาะเป็นยองเนาะปิ่นคุ้นยองนะฮะปิ่นคุ้นยองยองละปูนนะเอามางั้นเดี๋ยวจะขอเปิดหนึ่งเพลงนะครับพี่สิริโชคบอกว่าดีเจครับฝากถามมาสิเมื่อกี้พูดถึงจังหวัดตากกำแพงเพชรนะครับผมไปจังหวัดตากจะไปถามหากล้วยตากเขาบอกว่ามีขายที่กำแพงเพชรครับดีเจกล้วยตากมีขายทุกจังหวัดพี่มีขายทุกจังหวัดแต่ว่ากำแพงเพชรอาจจะเยอะหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจกล้วยตากที่ตากไม่มีขายนะเหมือนขนมจีนไงฮะประเทศจีนไม่มีขนมจีนมีขายที่ไทยงงไหมงงเนาะงงมากเลยนะเป็นพระกินหมูได้ด้วยเหรอเป็นพระพี่ไม่ใช่เป็นพระอันเลาะพี่ไม่ใช่พระอันเลาะนะฮะถ้าพระอันเลาะนั้นต้องอ่านเอากุรอานนะฮะเอามามาเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีแล้ววันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับกาญจนบุรีมีใครฟังอยู่กาญจนบุรีไหมครับที่ฟังอยู่น่าจะมีอยู่นะพี่อ้อยว่าที่ถามลุงแป๊ะก็คือเห็นเขาโพสต์ขายในเฟซบุ๊กกลุ่มว่ามีเห็ดไข่หันไข่เหลืองออกแล้วนะครับก็อยากจะรู้ว่าที่นั่นออกหรือยังเนี่ยคงจะเป็นบางโซนเนาะบางโซนบางพื้นที่นะครับอาจจะเป็นบางโซนพี่บางโซนบางทีอย่างเมื่อก่อนไงทางภาคเหนือเพราะมันจะมีเห็ดเขาเรียกเห็ดถอบเนาะภาษาภาคกลางก็เรียกเห็ดเผาะเนาะมันจะออกช่วงไหนนะเห็ดเผาะนะเห็ดที่มันเป็นเม็ดๆนะฮะขาวๆดำๆนะแต่คนชอบเอาไปต้มเอาไปแกงกินกันตอนออกใหม่ๆราคาแพงมากกิโลนึงหลายร้อย7 8 9 0 0เป็นพันก็มีพอเยอะขึ้นเยอะขึ้นราคาก็ค่อยถูกลงลงเหลือละกิโลละลิตรละประมาณสักไม่ถึง100นะแต่ว่าอาจจะไม่สวยเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะเห็ดถอบเห็ดพอนะฮะงั้นเดี๋ยวเปิดหนึ่งเพลงเดียวประมาณแล้วเริ่มหลอนกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเมื่อกี้ลุงแป๊ะอยากฟังเพลงแพ้ใจใช่ไหมแม่แพ้ใจนะจริงๆอะไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวนะแพ้ใจของใหม่เจริญปุระใช่ไหมครับตึงตึงตึงตึงตึงอยู่ในอันนี้นะจริงๆแม่แตงอ๋อคนแม่แตงจะพูดคล้ายๆคนน่านนะครับโอเคนี่ไงกาญจนบุรีนะครับนี่พี่แบดแคมป์พรหมณีกาญจนบุรีเนี่ยจากกาญจนบุรีนะฮะยังไม่ออกครับเห็ดเพาะใช่ไหมพี่ยังไม่ออกใช่ไหมฮะเห็ดจะไม่ออกเนาะกาญจนบุรีก็น่าจะเยอะเหมือนกันนะอาหารป่าต่างๆใช่ไหมครับอาจจะเยอะน่าจะเยอะแหละเห็ดแต่ละป่าจะออกไม่เหมือนกันพี่อ้อยบอกไว้ใช่แล้วพี่เห็ดแต่ละป่าจะออกไม่เหมือนกันจะไม่เท่ากันนะครับบางที่มาก่อนชาวบ้านบางที่ลงไปหมดละเรียบร้อยไปหมดละนะครับนะดอยหล่อได้กินแล้วได้กินเห็ดแล้วหรอออกแล้วกะดอยหล่อนะอ๋อดอยหล่อเห็ดหางยังเห็ดไข่ห่านเหลืองนั่นนะอ๋อเหรอดอยหล่อดอยหล่อออกแล้วพี่อ้อยได้กินเวยแต่นะได้กินไวนั่นเนี่ยนะฮะแต่พื้นที่อีกทีนึงนะครับว่าออกเยอะออกน้อยนะครับนะแพ้ใจก็แพ้ใจ

ันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงนะครับนี่คือเพลงจากพี่ใหม่นะครับพี่ใหม่เดอะคอปอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่นะพี่โอนะพี่ใหม่คนละใหม่กันนะพี่ดาวินซ่าส่งภาพมาพี่ใหม่พี่ดาวินซ่าเดอะคอปบอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่แม่แจ่มฝนตกหนักเลยเห็นไหมฟังเสียงฝนฉ่ำเลยนะครับอำเภอแม่แจ่มนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูกันนะครับก็เป็นบรรยากาศที่วัดนะเนาะนะฮะฉ่ำๆเลยพี่ดาวินซ่านะฮะแล้วก็พี่สุภาทักทายมาแถวบ้านที่ลำพูนครับฉ่ำๆเลยครับดีเจฝนตกในหลายพื้นที่นะครับแต่ในเมืองเชียงใหม่ไม่ตกนะจะเพิ่งตกนะเดี๋ยว5โมงนี้จะออกไปข้างนอกอยู่นะฮะนะครับบ้านที่ฉ่ำๆนะมานะครับเราจะเล่าเรื่องหลอนกันสักเรื่องก่อนนะรอยังค้างเพลงตอนนี้4โมงเย็น36นาทีพร้อมหรือยังเอ่ยนะครับพี่แบดคอมพานีครับพี่แบดอยู่ตรงไหนของกาญจนบุรีนะกาญจนบุรีเป็นเมืองที่สวยนะเคยไปนานแล้วตอนนั้นไปพักรีสอร์ทนะฮะหลายคืนเหมือนกันที่แถวสะพานแม่น้ำแควน้อยน้ำเขาเยอะมากเนาะน้ำแบบไหลแบบไหลเยอะมากไหลแบบไหลดีอะแล้วน้ำใสด้วยลงจากเขามานะครับแล้วเป็นรีสอร์ทที่เขาไปตั้งไปปลูกไว้ที่ข้างๆแม่น้ำแควนะครับสวยงามแล้วก็แถวที่ไปคือด่านมะขามเตี้ยนะครับบรรยากาศดีอากาศสดชื่นคล้ายๆภาคเหนือของประเทศไทยแหละฮะคล้ายๆภาคเหนือของประเทศไทยเลยนะครับมีความสวยงามแล้วก็ลงตัวทีเดียวนะครับนะฮะแต่ว่ากาญจนบุรีเนี่ยมักจะมีเรื่องเล่านะมันอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะเรื่องเล่าเกี่ยวกับดวงวิญญาณต่างๆเพราะเขาบอกว่าที่นั่นเมื่อก่อนเนี่ยโดยเฉพาะตรงบริเวณที่ทางรถไฟที่ก็มีการสร้างเนาะมันก็เลยเป็นตำนานวิญญาณคนก็ชอบเอามาเล่าเรื่องผีกันเออนะย้ำว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับเนาะพี่แบ๊ดคอมพานีว่าอยู่ที่ไซโยกน้อยครับดีเจไซโยกน้อยนะครับเดี๋ยวจะกดดูในแผนที่ก่อนว่าอยู่โซนไหนไซโยกน้อยนะจ๊ะนี่พี่แวร์คอมมานีพี่นาวินซ่าบอกว่าช้ำครับช้ำเลยหนาวๆและเย็นนี้หนาวเลยจ้าอันหนาวก็ว่าไปหนาวก็ต้องหาเครื่องดื่มจิบๆสักหน่อยเนาะกระสือมีไหมค่ะดีเจอันนี้ไม่รู้กระสือหรืออะไรเอามาฟังเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะฮะเป็นเรื่องเล่าเดี๋ยวขอเปิดซาวหลอนก่อนนะเป็นเรื่องเล่าของนนอินทนนท์ครับที่ได้เล่าเอาไว้ในรายการพี่ป๋องเช่นเคยครับซึ่งก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยได้มีโอกาสที่จะไปพักที่แพนะครับแพที่กาญจนบุรีนะครับแพนะครับณตอนนั้นนะครับเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับก็มีการพูดคุยว่าเอ้ยเราน่าจะหาเวลาโอกาสพักผ่อนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับไปสักที่หนึ่งที่เงียบๆนะเนื่องจากว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยโอ้โหก็วุ่นวายเนาะคนเยอะนะฮะเกรดนัดแม่นนท์นี่เป็นคนจังหวัดเชียงรายนะครับแต่ว่าก็มาอยู่กับพ่อแม่เหมือนกันที่กรุงเทพเหมือนกันเกรดนัดกันนะครับ5-6 คนเยอะกับเพื่อนๆด้วยเพื่อที่จะไปพักรีสอร์ทนะครับเป็นแพที่อยู่กลางน้ำนะครับที่กาญจนบุรีนะครับเมืองกาญก็ตกลงเช่าแพต่างๆเรียบร้อยก็ขับรถเองฮะจากกรุงเทพนะครับมุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีนะครับนะตามเส้นทางครับไม่ได้บอกว่าตรงไหนนะดีเจก็ไม่รู้เหมือนกันที่ไหนนะครับก็ปรากฏว่าไปถึงปั๊บก็เจอนะครับก็ต้องมีการขึ้นเรือไปเนาะเพื่อที่จะไปตรงกลางตรงนั้นนะฮะก็ขึ้นไปนะครับไปถึงปั๊บเนี่ยก็บอกว่าแพก็จะเป็นแพแบบใหญ่ๆที่จะเป็นบ้านมีห้องนอนมีแอร์ให้ด้วยมีแอร์มีไฟฟ้ามีอะไรให้พร้อมหมดเลยนะทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับมีห้องจัดเลี้ยงคาราโอเกะมีห้องที่เป็นลานกว้างนะครับที่สามารถจะนั่งดื่มนั่งชิลกันได้แล้วก็มีห้องนอนที่ติดแอร์มีห้องนอนห้องน้ำอะไรในตัวหมดเลยนะครับก็เช่าไว้ประมาณสัก3ห้องนะฮะแยกกันไป3ห้องติดๆกันนะครับในช่วงที่ไปถึงปั๊บเนี่ยก็อากาศร้อนนะฮะก็เลยพากันลงเล่นน้ำก็ใส่เสื้อชูชีพก็ลงเล่นน้ำกันปกติเล่นน้ำกันสนุกสนานนี่เขาเล่าให้ฟังนะฮะตุ่มตามกันตามความเหมาะสมนะฮะนะฮะและทีนี้พอช่วงเย็นมาปั๊บก็เริ่มมีการสั่งสรรค์กันก็เอาเครื่องดื่มอะไรมาตั้งกันเหมือนเดิมนะอยู่บนแพนะฮะมีเครื่องดื่มมีปิ้งย่างปลาหมึกกันนะตามภาษาวัยรุ่นแล้วมีพ่อแม่ไปด้วยนะพ่อแม่ก็ไปด้วยเหมือนกันก็ไปนั่งชิลนั่งดื่มกันก็นั่งชิลกินคงกินข้าวกันตั้งแต่เย็นเลยบางคนบางส่วนก็เล่นน้ำกันอยู่จนกระทั่งช่วงเข้าสู่ช่วงค่ำเริ่มมืดแล้วนะครับก็สนุกสนานกันเรื่อยๆจนทั้งเวลาประมาณสักดึกๆนะครับประมาณสัก4 ทุ่มหลายๆคนเริ่มทยอยเข้าไปนอนกันแล้วเออค่อยแค่นี้ก่อนนะพวกนี้ตื่นเช้าอยู่นะฮะก็เริ่มกลับกันก็ยังมีคนนั่งดื่มกันอยู่นั่งชิลกันอยู่ในจังหวะประมาณสัก4 ทุ่มกว่าตัวของนนเนี่ยนะครับก็รู้สึกปวดฉี่จริงๆก็ฉี่ตลอดแล้วแหละนะฮะแต่ว่ามันดึกแล้วไงก็ปวดฉี่ก็เดินไปเข้าห้องน้ำนะครับในจังหวะที่กำลังเดินไปห้องน้ำเนี่ยนะครับก็ห้องน้ำอยู่ข้างหลังอาจจะไกลนิดนึงนะครับก็สังเกตว่าเหมือนมีชายคนหนึ่ง
รู้ว่าเป็นผู้ชายนะครับเขายืนซุ่มอยู่บริเวณหลังห้องน้ำเป็นเงาดำๆฮะรู้เลยว่าเป็นผู้ชายเพราะรูปร่างเป็นผู้ชายยืนอยู่เขาก็ตกใจใครอะโจรเหรออ่ะโจรจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเขาก็นะฮะก็ตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นคนเหลืออะไรต่างก็ไม่ได้สนใจก็เดินไปห้องน้ำก็ออกมาแล้วหันไปมองก็รู้สึกแปลกใจเอ๊ะยังไงยังไงก็มานั่งต่อก็ไม่ได้สนใจนะครับก็นั่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะสักพักหนึ่งก็เหมือนเดิมก็นั่งดื่มเนาะอากาศมันเย็นแล้วก็ดื่มเยอะก็ปวดฉี่อีกแล้วก็เดินไปห้องน้ำเหมือนเดิมรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือยังได้ยินเสียงเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังห้องน้ำฮะแล้วก็ทันใดนั้นนะครับที่เดินไปเนี่ยก็มีรูปร่างดำๆที่ว่าเหมือนเดิมชะโงกหน้ามาดูเขาตกใจเฮ้ยรีบวิ่งกลับมาเฮ้ยเห็นใครไม่รู้อยู่หลังน้ำตอนนั้นนึกว่าเป็นคนอยู่เขาจะเป็นคนอยู่เพราะว่าอาจจะมีคนหรืออาจจะมีโจรอะไรก็ได้ใครจะไปรู้เนาะเห็นว่าเมาอาจจะมาซุ่มดูอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะคุณฟังก็เลยมาบอกให้เพื่อนๆทราบเพื่อนบอกตาฝาดเปล่าเมาเปล่านะฮะก็ยังเก็บความสงสัยเอาไว้นะครับนะจากนั้นนะครับพอเข้าสู่ดึกๆไปนะ5ทุ่มใกล้เที่ยงคืนทุกคนก็ทยอยแยกย้ายกันไปนอนอะไรประมาณนี้นะฮะก็นนก็ทุกคนก็เก็บข้าวเก็บของกันไปแยกย้ายกันไปเข้าไปในห้องนอนของตัวเองนะเพื่อที่จะนอนหลับบางคนก็น้ำไม่อาบเลยเพราะเมาเนาะก็เลยนอนเลยนนเข้าไปถึงห้องนอนก็เป็นห้องนอนส่วนตัวที่เช่าไว้นะฮะก็ข้างหลังห้องนอนนะมันจะเป็นหน้าต่างกระจกที่เป็นกระจกทึบนะฮะกระจกทึบแล้วก็จะมีผ้าม่านบังไว้อยู่นะครับแต่ก็จะมีแสงไฟจากด้านนอกนะฮะที่เป็นแสงไฟเนี่ยสาดส่องเข้ามาอยู่เป็นไฟจากแพนั่นแหละฮะที่ส่องเข้ามาเขาบอกว่าช่วงกำลังเคลิ้มจะนอนหลับอยู่สายตามองไปตรงบริเวณที่กระจกนะฮะเห็นเป็นเงาเหมือนคนนะฮะเหมือนพยายามจะชะโงกเข้ามาดูอะรู้ว่าเป็นคนดำๆนะครับชะโงกไปชะโงกมาเหมือนคนแบบแอบส่องเนี่ยแล้วก็เหมือนลอยผ่านไปผ่านมาเขาก็ตกใจเขาจำได้ว่าข้างหลังเนี่ยตอนกลางวันที่เข้ามาในห้องเนี่ยเข้ามาเปิดดูแล้วข้างหลังมันไม่มีที่เหยียบนะมันไม่สามารถที่จะมีใครเนี่ยเหยียบได้นะเขาตกใจเฮ้ยหรือว่าเมาเปล่าวะนะเมาเปล่าก็เลยไม่สนใจหลับต่อพอหลับปั๊บสักพักหนึ่งก็สะดุ้งตื่นอีกนะสะดุ้งตื่นอีกก็ยังเห็นเหมือนเดิมเหมือนลักษณะพยายามจะชะโงกมันดูเป็นแสงเป็นเงานะก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปดูนะฮะนับ1 2 3ปั๊บวิ่งเข้าไปปั๊บแล้วเปิดต่างปั้งไม่มีอะไรเลยและที่หนำซ้ำอย่างที่บอกไปนะครับว่าข้างล่างเนี่ยเป็นพื้นเปล่าๆคือหมายถึงว่าหน้าต่างก็จะข้างล่างก็จะเป็นน้ำเลยไม่มีที่เหยียบเลยทั้งสิ้นอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังนะก็รู้สึกตกใจมากเลยก็รีบไปเอาพระมาแขวนห้อยคอตัวเองแล้วปิดประตูหน้าต่างปั้งๆนะฮะแล้วเปิดไฟนอนตอนแรกปิดไฟก็เปิดไฟเลยแล้วก็นอนแล้วก็หลับไปไม่รู้เรื่องเลยหลับไปจนกระทั่งสว่างพอสว่างปั๊บก็ทบทวนเรื่องราวว่าเอ๊ะเมื่อคืนเราเจออะไรวะหรือว่าเราเมาหรือเปล่าแต่ว่าพระก็ยังแขวนอยู่นะฮะเพราะเราเจอ2รอบ3รอบเลยห้องน้ำทีนึงนะฮะเป็นใครอะไรยังไงนะฮะก็เลยเช้ามาตอนที่ลุกมากินกาแฟกัน 8:00 น 7:00 น เช้าก็มาคุยกับรุ่นน้องเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยพี่เห็นอะไรแบบเนี้ยที่ห้องพี่อะที่เล่าให้ฟังจำได้ไหมที่ว่าตอนแรกอยู่ที่หลังห้องน้ำอะที่เหมือนผู้ชายอีกครั้งนึงเขามาโผล่ที่บริเวณหลังห้องอะที่หน้าต่างพี่อะไล่น้อยคนก็ตกใจว่าพี่ก็เจอหรอนะน้อยคนหนึ่งนะฮะเขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงดึกๆวันนั้นหลังจากที่เขาดื่มเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะตอนดึกประมาณสักเที่ยงคืนละเขาตื่นออกมาเพื่อมาสูบบุหรี่เพราะนอนกับเพื่อน 2-3 คนเขาจะเหม็นบุหรี่เขาเลยออกมาสูบบุหรี่ที่หน้าห้องเนี่ยนะครับมันจะเป็นแพแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาให้เล่นน้ำเนาะมันจะมีพวกเสื้อชูชีพอะไรแขวนไว้อยู่นะครับแล้วมันจะมีทางลงคล้ายๆเหมือนกับทางลงสระว่ายน้ำนะที่มันเป็นบันไดลงไปอ่ะนึกภาพออกเหรอเนี่ยเขาก็ยืนมองแล้วสูบบุหรี่ไปสักพักนึงนะฮะเขาเห็นไม่รู้ว่าคนหรืออะไรรูปร่างสีดำๆยืนอยู่นะครับบริเวณจุดที่เป็นบันไดทางลงที่จะลงน้ำฮะที่จะลงน้ำซึ่งจุดนั้นจากที่เขาอยู่ในประมาณสักไม่เกิน 5-6 เมตรไม่ไกลกันครับก็เฮ้ยพอเฮ้ยปั๊บเนี่ยนะฮะร่างดำๆตอนนั้นมันก็เหมือนกับพยายามเขาไปย่อตัวลงแล้ววูบแล้วก็ลงไปในน้ำหายไปเลยนะเขาก็ตกใจเฮ้ยแล้วไม่มีเสียงน้ำไม่มีเสียงน้ำจมอะไรสักอย่างไม่มีเสียงน้ำกระเพื่อมเลยนะฮะย่อตัวลงวุบลงก็ลงน้ำแล้วหายไปเลยเขาตกใจนะครับรีบวิ่งเข้าในห้องนะฮะแล้วแต่เพื่อนก็หลับอยู่ก็รีบเข้าไปนอนก็กลัวก็เลยเก็บความสงสัยมาเช้ามันก็รีบมาคุยกันก็เลยเอาไงต่อเนี่ยไงต่อเนี่ยเอาไงต่อนะฮะเราจะนอนอยู่ไม่คืนนี้เพราะเราเช่าไว้หลายคืน2คืนด้วยนะฮะก็เลยไปเคลียร์กับในส่วนของเจ้าของที่พักว่าเนี่ยพอดีเรามีเหตุจำเป็นนะว่าเราจะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่คืนเดียวเราจะขอคืนสตางค์ไหมอะไรประมาณนี้ฮะทางด้านของเจ้าของแพก็ถามว่าทำไมเหรอทำไมจะรีบไปไหนแล้วพยายามจะถามเขายังทยอยถามนะครับแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็พูดขึ้นมาว่าพี่เจอผีแล้วพนักงานที่แพก็บอกว่าเจออีกแล้วเหรอพอเจออีกแล้วปั๊บเขาก็ตกใจว่ามีคนเจอได้เหรอว่า
พนักงานแพร่บอกว่าเนี่ยพี่ที่เนี่ยเป็นเรื่องปกติของการเจอดวงวิญญาณนะครับเคยมีลูกค้าลักษณะแบบดังกล่าวที่มาเจอเป็นเงาดำมาบ่อยมากเลยทางแพร่เราเนี่ยมีการทำบุญทุกปีนะเพราะว่าเราอยู่กลางป่ากลางแม่น้ำมันจะมีดวงวิญญาณต่างๆอยู่แล้วสัมภเวสีเขาอาจจะหิวอยากจะมาหากินหรือจะมาขอส่วนบุญพี่ก็แผ่เมตตาเข้าไปทุกปีเราจะมีการทำบุญให้มีการทำบุญตลอดเลยแต่มันก็เริ่มมีลูกค้าที่ขอคืนห้องอ่ะเยอะมากทุกปีนะฮะอย่างกรณีของพี่ทีมงานนี้ก็เหมือนกันว่าเป็นไรถ้าจะคืนก็จะคืนให้ประมาณนี้ทุกคนก็ฮ้อแล้วทุกคนพนักงานเจอไหมพนักงานก็เคยเจอเหมือนกันพนักงานนี่ชินละเขาว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยเป็นเรื่องราวที่หลอนแล้วก็บอกโอ้โหตอนแรกเข้าใจว่าเจอกันเองแค่คนสองคนคือเจอมาหลายคนแล้วนะฮะก็เลยคิดว่าโอ้เรื่องนี้ต้องเล่าต่อเอามานำเสนอให้สื่อได้เห็นนะครับก็บอกว่าโดยเฉพาะที่กลางน้ำในป่าในเขาลึกๆไกลๆเนี่ยนะฮะมันจะมีดวงวิญญาณสัมภเวสีผีตายหงใต้หาต่างๆเยอะแยะมากมายที่รอวันบิดพุทธไปเกิดนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาที่เขาต้องไปก็ต้องมาอาศัยขอส่วนบุญอย่างอันเนี้ยเป็นไปได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะหิวอยากกินมาขอส่วนบุญถ้าแผ่เมตตาไปก็อาจจะหายก็ได้เหมือนกันแต่ทุกคนก็ไม่รู้ไงก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้นไงเนาะเรามักจะเห็นจะเจอบ่อยๆผีสัมภเวสีต่างๆคุณผู้ฟังอยู่ดีๆอย่าไปแผ่เมตตาให้มั่วๆนะฮะพวกนี้ถ้ามันอยู่กับใครมันเกาะมันปลายตามเลยนะฮะนะครับพยายามเพราะว่ามันเป็นกรรมของเขาเองที่เขาทำเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่เขายังเป็นคนทำให้เมื่อตายไปแล้วไม่สามารถจะไปผุดไปเกิดได้ไปสู่ภพที่ดีได้นะครับก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่ยังจำฝังใจไม่เคยลืมเลยกับแพกลางน้ำแห่งนั้นนะฮะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปอีกเลยไม่ได้กลับไปอีกเลยณตรงนั้นนะฮะแล้วเราไม่รู้ว่าที่นั่นมีใครตายบ้างเนาะมันต้องมีคนตายแหละคนจมน้ำตายนะคุณฟังคิดดูสิที่เขาเล่าให้ฟังนะฮะยืนอยู่บนเรนทางคอนบันไดลงแพอยู่ดีก็ม้วนตัววุบลงน้ำไปอ่ะหายไปไหนอ่ะมันน่าตื่นเต้นนะถ้าไม่เจอกับใครไม่รู้อ่ะใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันละกันเรื่องนี้แล้วก็ฟังแล้วฮะชอบเรื่องนี้หรือเปล่าจอยเกนชอบเรื่องนี้ไหมจอยนะพี่สุภัทรชอบไหมนะฮะพี่แบดเวอร์เจครับเคยมีนะฮะคนร้ายแอบขึ้นแพย่องหาทรัพย์สินนักท่องเที่ยวเพราะคิดว่านักท่องเที่ยวเมาอ๋อนี่ต้องถามคนในพื้นที่เนี้ยก็มีเหมือนกันลักษณะของคนที่ขึ้นไปก็มีเหมือนกันใช่ไหมพี่โอเคอันนี้ก็อีกมุมมองหนึ่งนะอาจจะเป็นคนก็ได้นะเนาะอาจจะเป็นคนก็ได้ใครจะไปรู้อาจจะเป็นคนก็ได้เขาอาจจะไปแอบอยู่ข้างใต้แพก็เป็นได้ใครจะไปรู้ก็มองสองมุมก็แล้วกันอาจจะเป็นคนก็ได้ที่ไปด้อมๆมองว่าเห็นคนร้ายคนเห็นพนักเห็นคนนักท่องเที่ยวกำลังเมาจะไปขโมยของเขาอย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะมองสองมุมเพราะเราก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะนะอ่ะเรียบร้อยนี่คือเรื่องราวหลอนๆวันนี้หนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังว่าน่าจะถูกใจกันนะฮะสถานที่ท่องเที่ยวที่ลึกลับนะครับเอาละตอนนี้พี่โออยู่แถวกระจ่างเนตรนะฮะพี่สวัสดิ์บอกว่าชอบหลอนมากเรื่องนี้ใช่ไหมหลอนมากใช่ไหมพี่สิริโชคว่าดีใจครับมันมีตำนานหนึ่งเขาเรียกว่าผีพรายน้ำผีที่อยู่กับน้ำนี่แหละฮะอันนี้เราก็ไม่เคยเห็นเนาะเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นผีหรือเป็นคนไงพี่นะฮะแต่มันอัศจรรย์ตรงที่ว่าเขาสามารถอยู่ในที่ที่แบบคนไม่สามารถอยู่ได้อะอย่างเช่นลงใต้แพอย่างเงี้ยมันแปลกนะครับมันแปลกนะฮะเอาละครับคุณผู้ฟังช่วงนี้กี่โมงแล้วเอ่ย4:48 PMนะครับเย็นนี้ส่งคุณผู้ฟังกลับบ้านค่อยๆอีก2เพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการ5 โมงนะครับวันนี้ปิดรายการไว5 โมงนะครับนะใครเคยเจอผีแบบไหนบ้างทางเหนือทางอีสานจะมีผีโพรงผีโพงนะฮะที่มันมีไฟแดงๆนะทางอีสานก็จะมีกระสือนะฮะ คุณผู้ฟังก็ฟังว่าผีจะมีไฟแดงคุณฟังเชื่อมีจริงไหมเชื่อไหมฮะหรือว่ามันเป็นของปลอมนะฮะอ่ะงานจากวงแซวครับเพลงที่มีชื่อว่า

ว่าลึกๆครับกันจากวงแซวนะครับที่ฝากไปด้วยกันละกันนะครับนะฮะเอาล่ะมาถึงช่วงนี้ใกล้จะเฮางี้แล้วเดี๋ยวขอตัวแวบหายตัวไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปธุระป่าปันกันเนาะตาบอกว่าบรรยากาศแบบนี้น่าเปิดขวดมากๆเลยครับเปิดขวดใช่ไหมอ่ะเย็นนี้ใครจะช้างสิงห์ลีโอก็จัดไปแล้วกันนะขอเช็คเรดาร์แป๊บนึงนะฮะตอนนี้ขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลกันช่วงนี้ True และ Detect ครับกับโปรโมชั่นแพ็คเกจเน็ตซิมดีหลากหลายโปรเลยนะฮะก็สามารถสมัครสอบถามได้เลยครับร้านยำปูม้าจะยอดเชียงใหม่ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบาทเดียวอย่าลืมแวะไปใช้บริการด้วยครับทั้งสองร้านค้าแจ้งบอกว่าฟังมาจาก DJ ทาน DJ วินนะฮะรับไปเลยส่วนลด 10% นะครับนะฮะตอนนี้มีฝนตกอยู่นะฮะที่ภาคเหนือนะภาคเหนือจะมีที่ตั้งแต่สายเหนือมาครับชัยปราการเชียงดาวตกอยู่ครับอำเภอปายนะครับแม่แจ่มก็ตกอยู่นะฮะนี่แม่แจ่มขึ้นมาครับส่วนทางเชียงใหม่ลำพูนเนี่ยมันจะมีแถวเชียงใหม่โซนสายใต้ตั้งแต่แม่เหียหนองหอยหนองพึ่งยางเนิ้งเสือพีไปครับตกอยู่หัวมุงไปถึงตัวลำเมืองลำพูนนะครับลงไปถึงแถวป่าซางนะครับป่าซางนะครับดอยหลอนะครับสันปะตองแม่วางนะครับลงไปบ้านโฮ่งนะครับตกอยู่นะฮะในโซนนั้นนะครับแล้วก็ลำปางข้ามดอยขุนตันเป็นนิดนึงก็ยังตกอยู่นะฮะแล้วก็ลำปางข้ามไปฝั่งแม่เมาะนะฮะตกนะอำเภองาวแม่เมาะนะครับวังชิ้นนะครับเชียงรายนี่เชียงรายนี่ไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีนะครับนะแล้วก็ลงไปเถินนะครับไปตากนะฮะกำแพงเพชรเล็กน้อยแล้วก็กระจัดกระจายกันไปทั่วอีสานจะเยอะที่โคราชนะครับตัวเมืองอุบลก็ตกอยู่นะครับแล้วก็โซนของภาคตะวันออกครับที่พัทยาเจ้าพระยาสุทธิศักดิ์มนตรีนะครับพนัสนิคมนะหลายพื้นที่นะฮะในโซนนั้นนะฮะจันทบุรีนะฮะเขาสมิงตราดนะฮะตกอยู่ในโซนนั้นนะครับส่วนภาคใต้นะฮะจะตกเยอะที่หัวหินลงไปครับหัวหินกุยบุรีประจวบทับสแกนะร่อนทองบางสะพานนะฮะแล้วก็ข้ามไปเกาะ2สุราษฎร์ธานีตัวเมืองพังงาตกหมดเลยครับนะฮะพังงาภูเก็ตกระบี่นะฮะนะฮะนครศรีธรรมราชจะเป็นเฉพาะในส่วนของฝั่งทุ่งสงทุ่งใหญ่ทุ่งสงนะฮะฝั่งนี้นะครับส่วนตัวเมืองไม่ตกนะครับจังหวัดตรังนะครับทุ่งยาวละงูนะครับแล้วก็ข้ามไปฝั่งมาเลเซียนะครับอันนี้คือฝนวันนี้ฝนกระจายไปทั่วประเทศเลยทีเดียวนะฮะแต่จะมากจะน้อยก็แล้วแต่พื้นที่อีกทีนึงนะครับส่วนตัวกรุงเทพมหานครไม่ได้ตกนะฮะแต่มีครึ้มๆมีครึ้มๆนะครับมีกระจายกันไปนะอันนี้ก็เป็นรายงานอากาศครับประจำวันนี้เย็นนี้ก็แล้วกันครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจ้ะนะฮะเราจะต้องทิ้งท้ายรายการ5โมงเย็นพอดีเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์ยังเจอกันอยู่นะฮะวันเสาร์ยังเจอกันอยู่นะครับที่ BP Radio ตรงนี้กับเพลงพอที่อยากให้ฟังกันครับจะปิดท้ายที่อัศวินมาไม้กันละกันนะครับส่งรถฟังเดินทางกลับบ้านกันใครยังไม่ได้กลับบ้านยังทำงานอยู่ก็มีความสุขแฮปปี้ละกันส่วนใครขับรถอยู่ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วเจอกันนะขอตัวก่อนนะฮะ5โมงเย็นพอดีจ้ะ

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. คุณกำลังฟังช่อง BP Radio เพลงเพราะออนไลน์24ชั่วโมงเพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio คลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงเพราะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084 045 6862เพลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084 04

ังเพลงชื่อด้วยกันตรงนี้ในช่วงเวลาค่ำคืนกับ DJ Win นะครับที่ VP Radio จบไปเมื่อกี้กับเพลงจาก Da Endorphin นั่นเองครับเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อไปละนะฮะนั่นแหละของ Da Endorphin ดอกราตรีนะดอกราตรีนั่นเองนะครับคือเจอกันวันศุกร์นะฮะศุกร์18คุณผู้ฟังวันนี้ศุกร์ที่18นะครับเดือนกันยายนนะฮะ2569ในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างคืนนี้มีจังหวัดไหนที่มีฟ้าฝนตกลงมาบ้างครับเมื่อกี้ตอนเย็นที่เชียงใหม่นะครับฝนกระหน่ำลงมาพอสมควรเหมือนกันนะตอนเย็นหัวค่ำเมื่อกี้นะครับและทางอื่นเป็นไงบ้างทักทายทางบุญทริกด้วยนะครับบุญทริกด้วยทักทายด้วยกันละกันในคืนนี้นะครับใครมาถึงแล้วมาเซย์หายได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงเพราะนะฮะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับสวัสดีพี่เอ็มอรัญญาสีด้วยละกันนะครับทักทายยามค่ำคืนนะฮะเดี๋ยวไล่ดูข้อความแป๊บนึงใครมาถึงแล้วในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้นะครับสวัสดีทักทายพี่มิกด้วยกันละกันมาป่ะพี่มิกขอเพลงเวลาของดวงประกอบลำนะฮะเวลาเป็นแค่คำหลอกเนาะพี่ทยาทอสูรนะฮะไม่รู้มาป่ะนะส่งข้อความเข้ามาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มเมื่อกี้ละบางคนก็มาก่อนไงนะฮะพี่หมอสวัสดีครับนะฮะดีเจวินขอเพลงถอนคำสาบานของอะตอมด้วยนะฮะถอนคำสาบานของอะตอมเลยพี่ไอเพลงนี้ไม่คุ้นเลยได้หาก่อนนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่ามีอะไรจะบอกมีอะไรพี่เฟิร์สเหรอมีอะไรจะบอกบอกมาสิ มีเรื่องอะไรจะบอกนะฮะมาทักทายกันทาง YouTube ช่อง VP ด้วยโปเต้มาคนแรกแล้วออยลี่ด้วยนะครับมาแล้วเหมือนกันนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับ4ทุ่มกับอีก13นาทีนะฮะสี่ทุ่มอีก13นาทีพี่มิกมาป่ะมาเนาะอยู่นะฮะอยู่ละอ่านข้อความแล้วนะฮะอยากฟังเพลงเวลาของดงประกอบลำใช่ไหมเวลาเป็นแค่คำหลอกนะฮะเดี๋ยวเปิดก่อนเดี๋ยวรอคนฟังมาสักครู่หนึ่งใน YouTube นะฮะโพไบโพล่ายังไม่มากันนะฮะส่วนทางในแอปนี่อยู่กันเยอะเลยทีเดียวนะฮะคืนนี้ยังไม่หลับกันนะเติมเพลงส่งเพลงเข้ามาในคืนนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับโดย True Detect ครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้ได้เลยจะเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันคืนนี้นะครับพี่หมออยู่นะจ๊ะอยู่นะมาเดี๋ยวเปิดเพลงรอคนฟังเข้ามาก่อนโปเต้โปแตะมาแล้วนะฮะโปเต้ถึงไหนแล้วโปเต้วันนี้โปเต้เดินทางไกลนะครับจากภาคกลางขึ้นสู่ภาคเหนือเป็นไงบ้างเจอฟ้าเจอฝนไหม

ก็บอกว่าเวลาเป็นแค่คำหลอกนะเวลาเป็นแค่คำสมมุตินะฮะเป็นแค่สิ่งที่สมมุติขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะบอกว่าอะไรไงแบบไหนบอกว่าใครบอกว่าเวลาอย่างนี้ทุกอย่างล้วนเป็นเหตุสมมุติขึ้นมาทั้งสิ้นทั้งนั้นเลยเออนะฮะอันนี้คือ1เพลงนะครับจากดงปากกอลำด้วยรายการที่ฝากเข้ามาในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับตอนนี้4ทุ่ม18นาทีนะฮะคืนนี้อากาศเย็นทีเดียวนะฮะไม่ใช่เย็นดิอากาศสบายแล้วกันอากาศสบายแล้วกันวันนี้เพราะว่ามีฝนฟ้าลงมาข้างนอกก็เหมือนจะลงอยู่นะปอบแปะปอบแปะอยู่ นะครับเอาล่ะดูข้อความกันที่ส่งมานะครับพี่เฟิร์สขอเพลงทิ้งเข้ามาด้วยนะครับพี่ช่างเบสบอกว่ามาสาย10นาทีนะครับดีเจ ขอเพลงคิดถึงระรังนะฮะมีการจับเวลาด้วยนะมีการจับไปลงเวลาด้วยนะครับออยลี่บอกว่าขอเพลงนี้ต้นรายการมาช้าใจออยเขาขอมาก่อนหน้าเธอแล้วนะฮะขอเพลงรักร้ายสุดท้ายนะฮะไอละเยออยกับ AI นะเพลงคนจริงนี่ไม่เคยขอนะ AI ทั้งวันนะเยออยบอกว่าเพลงคนจริงฟังรู้เรื่องนะฮะต้อง AI เท่านั้นนะฮะมาช้ามาช้านะฮะแล้วก็พี่ต้นเมืองโอ่งเมื่อกี้ทักทายตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะจัดร้านอยู่กับพี่หมอครับขอเพลงทิ้งที่พี่หมอขอเลยนะครับถอนคำสาบานของอะตอมนะฮะตาปีมิวสิกนะฮะเห็นละเห็นละมันเป็นเพลงเดี๋ยวจะวินเห็นละเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังรายการที่ขอมานะฮะอันนี้ไม่คุ้นไม่เคยฟังจริงๆนะฮะพี่สมเด็บอกว่าเดี๋ยวจะวินครับขอเพลงเจ็บหนักมาทางนี้ของติชิโร่ด้วยนะฮะเจ็บหนักมาทางนี้ของติชิโร่นะทักทายเข้ามานะฮะในคืนนี้นะครับอ่ะมากันหลายข้อความในคืนนี้กับเพลงสบายสบายที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในคืนวันสบายเช่นกันนะครับนะฮะช่างเมทหัวเราะนะฮะนะครับอ่ะมาทักทายคืนนี้กันแล้วกันนะฮะกับวันที่คุณผู้ฟังอยากฟังเดี๋ยวเปิดเพลงกันก่อนในระหว่างที่รอพวกไบโพล่ามาซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ไปสนใจไบโพล่านะแต่พูดถึงว่าเฉยๆเมื่อคืนเนี่ยขอเพลงมาให้กันแล้วไม่มาฟังกันก่อนจะเข้ามากันก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับซึ่งวันนี้อยู่ไม่ถึงเที่ยงคืนนะฮะวันนี้ฝนฟ้าตกรู้สึกแบบขั้นเนื้อขั้นตัวอาจจะอยู่แบบเบาอาจจะอยู่เบาๆนะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเรื่อยๆนะฮะสบายๆกันนะฮะ4ทุ่มกับอีก20นาทีครับคุณผู้ฟังนะฮะแท็กซี่ครับไม่เอาไม่ยอมกับชื่อเพลงนะฮะมาเสียหายคืนนี้เลย

เป็นเพลงจากแท็กซี่นะครับชื่อเพลงว่าไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่เอาไม่เอาไม่ยอมเลยทีเดียวนะครับนะหนุ่มบรรทัดทางคืนนี้นะตอนนี้4ทุ่ม23นาทีนะครับมาดูข้อความกันที่ฝากมาในค่ำคืนนี้เลยนะครับทาง SMS นะครับแล้วก็ทางด้านของทางไลน์ด้วยกันที่ฝากมาในคืนนี้เลยนะฮะ

มีคุณฟังส่ง SMS เข้ามาเมื่อกี้มีฝากเพลงโกดำเข้ามาพี่เอมนันวาสีบอกว่าวันนี้ฝากเพลงโกดำด้วยกันละกันนะฮะแล้วก็มีหรือผู้หญิงชอบคนเลวด้วยส่งมา2เพลงนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยครับนะเพลงทิ้งของแอร์ด้วยนะครับที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันละกันในสักครู่หนึ่งนะครับนะแล้วก็พี่สุด S99 มาแล้วเหมือนกันวันนี้ส่ง S99 มาแล้วนะครับนะส่งมาแล้วเรียบร้อยนี่ครับหางดงฝนตกครับก็นี่ไงฝนตกกับพี่ฝนฟ้านะเปาะแปะเรื่อยๆนะฝนฟ้าอากาศนะงงมากเลยอากาศอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวมืดเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างผสมกระสานกันไปหลากหลายฤดูกาลใน1วันนะฮะคือว่า1วันมีหลายฤดูกาลเออนะฮะพี่แสวงชัยขอเพลงคนป่าธงชัยเบิร์ดด้วยกันนะฮะทักทายมานะอ่ะมาถึงเพลงที่ขอมากันดีกว่าเรื่อยๆในช่วงนี้นะฮะ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าถอนคำสาบานครับผมไปถอนคำสาบานไปถอนคำสัญญาซะอย่าไปสัญญาอะไรกับใครไว้นะครับถ้าสัญญาแล้วมันทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายขอมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะฮะทักทายซายุริโมจิด้วยกันละกันนะฮะทักทายช่วงค่ำคืนกันละกันนะฮะตอนนี้4ทุ่มครึ่งคุณผู้ฟังครับมาทักทายกันได้เลยนะวันนี้เปิดเพลงเบาๆกันไปวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังกันหรือเปล่าเดึกๆมีนะครับแล้วก็ในช่วงแรกนี้ก็จะคุยกันไปก่อนเนาะชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆนานาไปก่อนครับเดี๋ยวรอใกล้ๆเที่ยงคืนค่อยมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจกันให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะสวัสดีลิมจากสิงคโปร์ด้วยกันละกันสวัสดีครับดีเจทักทายลิมด้วยกันละกันฮะลออิมอลิมนะจากสิงคโปร์นะครับนี่พี่สนมีไก่นึ่งสมุนไพรไหมกินด้วยอุ้ยน่ากินจังเลยคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้านะดีเจว่าจะตอนนี้กำลังคิดอยู่พี่เอ็มรันวาสีนะฮะคือวันอาทิตย์เนี่ยทางคุณหมอฟันนะเขานัดจะให้ไปดูเรื่องราวของฟันคิดว่าเดี๋ยวว่าจะมีการจัดฟันว่างฮะคิดว่าจะมีการจัดฟันเดี๋ยวจะเป็นกลัวว่าดิทานกลัวว่าจัดฟันมาแล้วเนี่ยเสียงมันจะไม่ชัดเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันจันทร์มาก็ได้รู้เนาะแต่ตอนนี้กลัวอะไรรู้ไหมฮะตื่นเต้นตรงที่ว่าเดี๋ยวจะต้องมีการถอนฟันด้วยอาทิตย์ก่อนไปพบทันตแพทย์เขาบอกว่าฟันดิจิทานนี่นาดิจิวินนี่นาจะต้องมีการปรับใหม่นะมีการขุดหินปูนแล้วก็มีการถอนซี่ที่มันมีปัญหาซี่หนึ่งก่อนจะใส่เครื่องมือจัดฟันไอ้เราก็ตื่นเต้นโอ้ยถอนฟันด้วยอ่ะแล้วแบบมันต้องเจ็บแน่เลยนะฮะวันอาทิตย์นี้เขานัดคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้ประมาณ4 โมงครึ่งตอนนี้กำลังคิดอยู่เอาไงดีด้านะฮะเอาไงดีด้านะกำลังคิดอยู่นะก็คงจะต้องตามนั้นนะฮะอันไหนใครเคยจัดฟันบ้างเล่าให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างถอนฟันที่เจ็บไหมเจ็บมากไหมหรืออย่างไรนะฮะแต่ถ้าสมมติว่ามาจัดรายการวันจันทร์อังคารแล้วเสียงมันเปลี่ยนไปวันจันทร์เนี่ยพี่สนคิดว่าตอนเช้าน่าจะอัดเทปไปก่อนที่ดนตรีสีสันนะเพราะว่าน่าจะยังเจ็บระบมอยู่คิดว่าตอนเช้าเลยนะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะก็อาจจะมาเจอกันช่วงบ่ายกับเสียงที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเสียงที่เปลี่ยนไปนะฮะเดี๋ยวรอติดตามด้วยกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะไอ้เล่าให้ฟังเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าวันอาทิตย์นี้นัดกันนะฮะนะครับอ่ะพี่โด่งมึงเลยสวัสดีด้วยกันฮะทักทายรอบดึกนะฮะตอนนี้ฝนกำลังปล่อยๆอยู่ฮะอยากฟังเพลงคงไม่ทันนะฮะของสงกรานต์รังสรรค์เข้ามาด้วยนะครับลิมบอกว่าขอเพลงฝนเบิร์ดกับฮาร์ดกันละกันดีเจจะได้เข้ากับบรรยากาศฝนตกหรอที่สิงคโปร์นะฮะลิมอยู่เมืองอะไรนะฮะพี่เอ็มบอกว่าโอ้ดีนะดีแต่ว่าแอบตื่นเต้นไงพี่เอ็มนะแอบตื่นเต้นนะครับเนาะพี่สนว่าเสียงปกติพี่สนจัดฟันอยู่หรอเสียงจะปกติใช่ไหมมันอาจคือมันอาจจะระบมช่วงแรกนะฮะเสียงปกติใช่ไหมเรากลัวว่าจัดรายการแล้วเสียงมันจะพูดไม่ชัดอย่างเงี้ยไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเพราะนักร้องหลายคนก็จัดฟันนะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงแรกที่อาจจะต้องใช้วิธีการปรับตัวก่อนเนาะให้มันเข้ากันก่อนเลยนะนะฮะนะครับอันนี้มาไล่ฟังมาไล่ฟังนะฮะเคยถอนจ้าเจ็บจนต้องขอฉีดยาชาเพิ่มอีกเข็มนั่นไงเห็นไหมพี่เอ็มนี่ถอนฟันแบบอะไรฟันที่มีอยู่ไงล่ะฮะไอเรื่องจัดนี่จะไม่ซีเรียสเลยจะว่าจัดไอตนจะถอนนี่แหละมันน่าตื่นเต้นตรงนี้นะฮะนะฮะแล้วเป็นเนาะแล้วเป็นวันอาทิตย์ด้วยอ่ะแล้วมันเจ็บกี่วันพี่ฮะมันอยู่ได้กี่วันนะมันเจ็บกี่วันกว่ามันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฮะมันกี่วันคือจะมีซี่หนึ่งนะครับที่มันผุแล้วมันก็หักกร่อนไปเขาอาจจะถอนซี่นั้นออกคิดว่าอย่างนั้นนะฮะน่าจะไม่ใช่ซี่ปกติน่าจะเป็นซี่ที่มีปัญหาอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะฮะตาแล้วตื่นเต้นจังเลยเนี่ยนะฮะตื่นเต้นจังเลยนะฟันกรามจ้าอ๋อเหมือนกันพี่อันเนี้ยเจ็บต้องขอฉีดยาเพิ่มละตายแล้วนะฮะตายแล้วนะมันต้องเจ็บมากๆแน่ๆเลยนะฮะชอบขุดหินปูนนะพี่เอพี่สดบอกเอาไว้นะฮะนะครับนะอ่ะว่ากันไปกันแล้วกันในค่ำคืนนี้แล้วกันนะฮะเอามาไลฟ์ฟันนี่ก็เลยกำลังทำใจอยู่แล้วเนี่ยไอ้ที่นั่งนี่กำลังทำใจอยู่นะอ่ะมาฟังเพลงกันดีกว่ามา
1: ท่านทั้งคู่นะครับท่านโกดำและครูกิว
0: มีกระดูกว่าตายแน่นอนนะฮะมีกระดูกถอนฟันกี่ซี่ฮะถอนกี่ซี่ฟันนะมีแต่คนบอกว่าเจ็บนะฮะจะบอกให้ฟังถ้าเจ็บนะเจ็บแน่นอนนะแต่ว่าเวลาที่คุณเห็นปูแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ท่านทั้งคู่นะครับท่านโกดำและครูกิว
0: ลิมบอกว่าถ้ากลัวที่สุดในชีวิตคือการไปหาหมอฟันนะไม่มีคนให้กำลังใจเลยนะฮะไม่มีคนให้กำลังใจเลยนะฮะแต่พี่สนอย่างนี้ยังไม่เคยถอนใช่ป่ะไอ้ถอนเนี่ยน่ากลัวนะฮะ

0: ชื่อเพลงว่าโกดัมนะครับเพลงนี้ของของวสันต์นะครับที่ร้องเอาไว้เป็นเวอร์ชันร้องสดนะครับบีก็ได้บอกว่าดีเจขาไปโรงพยาบาลโรคฟันเชียงใหม่ตรงแยกคงสิงห์นะไฮโซเนาะมีครบทุกหมอไปที่เดียวจบครบเลยจบนี่คือจบตังในกระเป๋ามั้งก็เซาะหาตี้เสียสตังยาบีกระลูนี่นะฮะพี่สนบอกว่าทำใจสบายครับดีเจพี่สนก็เคยถอนฟันเหมือนกันแต่ว่าก็ทำตัวปกตินะนะครับกินได้ตามปกติสายโหดใช่ไหมสายโหดนะฮะอาว่ากันไปนะฮะพูดเรื่องที่ถามคุณฟังเรื่องถอนฟันนะฮะจะถอนไงตื่นเต้นนะตอนนี้นะพี่เอ็มพี่โอมาแล้วนะครับถอนไม่น่ากลัวพี่สนถอนประจำครับอันนั้นมันถอนเหล้าถอนเบียร์คนละอย่างกันแล้วนะสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับพี่วิน
0: สวัสดีครับเล็กว่าไงฮะ
1: ยังจำได้
0: จำได้สิหายหน้าแผ่นดาไปไหนมาฮะ
1: ไม่ได้หายไปไหนอยู่นี่แหละพี
0: ่อยู่เรื่อยๆแอบฟังอยู่บ้าง
1: คร
0: ับ
1: อ๋อ
0: แล้วเป็นไง
1: มานี่จำได้นะ
0: จำได้
1: ลงไปในช่องนี่จำไม่เคยได้สักที
0: มันเหมือนกันสองคนเราเชื่อเลยนะในนั่นน่ะช่างชื่อว่าอะไร
1: เฟซบุ๊กเอลี่ไง
0: เฟซบุ๊กเอลี่ใช่ไหมฮะแล้วเป็นไงบ้างสบายดี
1: สบายดีครับ
0: แล้วไปเจอกันไปยังไงไปมาหาสู่กันบ่อยใช่ไหม
1: ยังจิ๊บเพิ่งมาแล้วเพิ่งกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเดือนก่อนเดือนที่แล้วนี่แหละ
0: อ๋อเพิ่งมาแล้วกลับไปแล้ว
1: ครับก็วันหยุดวันอะไรอย่างนี้แหละก็มาวันหยุดยาวของเขาเพราะว่าเขาหยุดได้ไง
0: แต่เราหยุดไม่ได้ยี่หรอ
1: ใช่เพราะว่าถ้าเป็นช่วงแบบหยุดยาววันพ่อวันแม่หรือวันอะไรอย่างเงี้ยเข้าพรรษาเนี่ยมันหยุดไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจละนะฮะวันนี้เลยขอเพลงเลยดี
1: ส่งถ้าส่งเป็นเพลงแบบที่ผมทำเองส่งไปในไลน์พี่เปิดได้ไหม
0: ได้ลองส่งเข้ามาเดี๋ยวหาให้เราเปิดให้
1: เป็นเพลงที่ทำเอง
0: ร้องใช้ AI ร้องเหรอ
1: ใช่เป็น AI ร้องแต่ว่าเป็นเนื้อที่แบบคิดมาเองอะไรเองแล้วให้ดนตรีเป็น AI สร้างขึ้นมา
0: อ๋อได้ลองส่งมานะฮะเนาะ
1: เป็นช่วงนี้ชอบเล่าเรื่องผี
0: ก็เลยส่งเพลงมา
1: ไม่ใช่คนละเรื่องถามว่าเห็นช่วงนี้ทำไมชอบเล่าเรื่องผี
0: อ๋อทำไม
1: ปังอยู
0: ่ก็ช่วงนี้นักร้องไม่ปังแล้วไม่เยอะอะไรก็เลยเปลี่ยนเป็นเรื่องผีแทนดีกว่า
1: ก็เลยนึกถึงที่ตัวเองเคยโดนมาอยากฟังไหมพี่
0: เคยโดนมา
1: ผีหลอกนี่แหละ
0: จริงหรออันนี้คือแต่งเป็นเรื่องหรือว่ายังไงหรือว่า
1: ไม่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริง
0: หรอคือจะเล่าไหมหรือไม่เล่าหรือจะพิมพ์มา
1: สะดวกไหมอ่ะ
0: นะยาไหมประมาณ
1: เดี๋ยวสรุปสั้นๆก็ได้
0: มาบอกว่าไงเจอยังไงเล่ามา
1: อันนี้นานแล้วนะสมัยตั้งแต่อยู่กับแม่ของลูกนุ่นนะ
0: เออครับมา
1: คือตอนนั้นเปิดไตทำงานเนาะแล้วก็เช่าห้องกันอยู่นี่แหละ
0: ครับ
1: แล้วก็นอนอยู่ข้างกันเนี่ยก็มีผีผู้หญิงอ่ะมานั่งค่อมหน้าอกผม
0: ครับ
1: แล้วก็มันจะมีบริวารเขาอ่ะเป็นผีผู้ชายสองตัวเลยตัวใหญ่ๆเลยพี่
0: อันนี้คือเห็นคนเดียวหรือว่าเห็นคนอื่นเห็นด้วย
1: เห็นทั้งสอง
0: จริงเหรออ่ะเล่ามาต่อ
1: ใช่แล้วก็ขยับตัวกันไม่ได้เลยนะแล้วก็เขาจำคำพูดของผีผู้หญิงคนนี้ผมยาวมากเลยนะที่นั่งอยู่บนหน้าอกผมเนาะมึงเป็นผัวกูมึงมาอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ แล้วทีนี
0: ้ครับ
1: ก็อยู่อย่างนั้นนะพี่ทั้งคืนยันตีสี่จนข้างห้องเขาตื่นเขาไออ่ะจนเขาถึงออกไป
0: อย่างนั้นเลยทีเดียวเอ๊ะไงต่อเล่ามาม
1: ันเดี๋ยวมันจะยาวนี่ผมสรุปมาแล้วก็คือพอตอนเช้าผมก็ตื่นไปทำงานผมก็ไปเล่าให้เจ้าของห้องฟังเพราะว่าเจ้าของห้องก็ทำงานอยู่ด้วยกัน
0: ครับ
1: เขาเลยบอกว่าให้ไปจุดธูปจุดเทียนบอกไหว้ตรงต้นมะขาม
0: ครับ
1: หลังจากนั้นมาก็ไม่เจอเลย
0: ต้นมะขามเนาะแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างตรงนั้นใช่ไหม
1: เขาไม่พูดให้ฟังอ่ะเจ้าของห้องเขาไม่กล้าเล่าเลยแต่เขาบอกว่าให้ไปทำตามที่เขาบอก
0: อ๋อ
1: โอ้แต่ตอนนั้นยอมรับว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวแหละแต่มันแบบความรู้สึกอะพี่ผีนั่งทับอยู่แล้วทั้งสองคนอะกับแม่ของลูกอะทำอะไรกันไม่ได้เลยแบบนอนนิ่งแบบเหมือนผีอำนะพี
0: ่ที่เรา
1: ประสบการณ
0: ์ครับที่เราเห็นนี่คือตัวเล็กตัวใหญ
1: ่ผีผู้หญิงที่มานั่งทับหน้าอกอะเป็นไซส์คนปกติเลยแต่ผีผู้ชายที่ยืนอยู่นอกมุ้งอะเป็นตัวใหญ่เงาดำยืนสูงกว่ามุ้งเกือบถึงหลังคาอะพี
0: ่แล้วมีอะไรอีกนะอีกตัวหนึ่งมีบริวาร
1: ก็มีบริวารมีลูกน้องเข้ามาสองตัวแค่นั้น
0: อันนี้แปลกดีแล้วมีคนอื่นเคยเจอ
1: ก็มีลุงข้างห้องที่แกขายของแกก็มาพูดให้ฟังเลยหลังจากที่ผมเล่าแกก็บอกว่ามีคนเคยเห็นเหมือนกันห้องข้างๆแต่ไม่ได้ขนาดนี
0: ้
1: ก็มาให้เห็นเหมือนลักษณะเดียวกันเลย
0: อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นไหมฮะที่อยู่แถวนั้นนะหรือเปล่า
1: ผมว่ามีนะถึงขั้นเจ้าของห้องตรงนั้นน่ะเขาบอกว่าให้ไปจุดธูปไปทำไปบอกไปพูดตามที่แกบอกอ่ะ
0: เป็นไปได้เหมือนกันเนาะว่าอยู่แถวนั้นนะฮะ
1: ใช่ครับผมก็เองก็ไม่เคยเชื่อจนได้เจอกับตัวเอง
0: ใช่มันต้องเจอตัวเองถึงจะรู้ว่าเป็นไงเงาดำใช่ไหมเป็นสีดำเลยใช่ไหมครับ
1: ผู้ชายบริวารเขาอ่ะเป็นเงาดำแต่ตัวผู้หญิงอ่ะ
0: เป็น
1: ชัดเลยเป็นตัวคนเป็นแบบผมเนี่ยผมยาวๆเนี่ยเอามาพาดอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยร
0: ู้
1: สึกได้เลยแบบคันยิ่งยิ่งยิ่งยิ่งเลยอ่ะพี
0: ่แล้วขยับตัวไม่ได้
1: ไม่ได้เลยครับ
0: แล้วก็สะดุ้งตื่นตอนไหนครับหลุดตอนไหนนะ
1: ตีสี่ครึ่งลุงข้างห้องแกตื่นแล้วเขาไอเขาจะไปตลาดเพื่อที่จะไปซื้อของมาขาย
0: ครับแล้วก็หลุดออกมาได้
1: ใช่ครับเขาก็หายไปเลย
0: อ๋อโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจละนะฮะเป็นประสบการณ์เนาะถือว่าเอามาเล่าให้กันฟังแล้วกันนะครับ
1: ใช่คือมันแบบนั่นแหละครั้งแรกในชีวิตเลย
0: ที่เจอเนาะที่เจอนะครับ
1: เจอพี่เดี๋ยวผมจะส่งเพลงนี้ไปให้นะถ้าเปิดได้ก็เปิดถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะพี
0: ่ได้ครับโอเคนะฮะครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับแม่วันนี้หลอนตั้งแต่ต้นรายการเลยนะฮะแล้ววันนี้ไม่เจอกับใครไม่รู้นะฮะเสียงได้ยินชัดไหมครับมีเสียงจี่ไหมตอนนี้มีเสียงจี่ไหมครับเสียงเมื่อกี้มีเหมือนเจอขาดหายเล็กน้อยเพราะดีเจเปลี่ยนมิกเซอร์นะฮะไอ้มิกตัวหลักเอาไปซ่อมอยู่นะฮะไอ้ใช้ตัวสำรองใช้ตัวเล็กนะครับไม่ได้ยินเสียงที่ออกไปว่ามันเป็นไงบ้างนะครับนะฮะหลอนๆตั้งแต่ต้นรายการทีเดียวนะนะครับลิมบอกว่าวันนี้ที่บ้านที่สิงคโปร์นะครับวันนี้อากาศฝนตกแต่อากาศร้อนนะฮะฝนตกแต่อากาศร้อนนะฮะโอเคนะฮะไม่มีเสียงสูบมาแล้วไม่มีเสียงจี่แล้วใช่ไหมฮะนะครับมานะเป็นประสบการณ์ของเล็กแล้วกันนะครับที่ฝากไว้นะครับในช่วงเวลานี้เลยนะฮะมันอาจสายอาจจะรวมก็ได้นะครับสายมันรวมนะฮะนะครับมาว่ากันไปเดี๋ยวเราเปิดเพลงกันต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะนั่นพี่สดบอกว่าแล้วแต่ครับจะหนักจะเบาวันสองวันก็กินได้ปกติแล้วฮะวันสองวันก็กินได้ปกติแล้วใช่ไหมฮะตื่นเต้นจังเลยนะฮะบีก็บอกว่าตอนถอนฟันเนี่ยรอบแรกโดนถกซี่ถอนฟันไม่เจ็บตอนโดนแหวกปากนะฮะ

บอกว่าเพลงนี้หรือผู้หญิงชอบคนเลวยิ่งเลวเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับน้อยลี่นะย้อยว่าขอเปิดก่อนได้ไหมก่อนเพลงคนอื่นจะมาได้ป่ะได้สินะทำไมเลยใช้เปิดพร้อมเพลงคนอื่นหรอมาพี่โอ้นี่มีความสามารถนะ ฟังดิจิทันไปด้วยฟังดิจิวินไปด้วยนะครับแล้วก็ฟังขับไฟเดย์ไปด้วยนะผมว่าไปฟังไปดูขับไฟเดย์วันนี้พี่อ้อยพี่ชอดคุยเรื่องของภรรยาติดการพนันแล้วก็โดนหักหลังทีหลังนะฮะนี่ฟังขับไฟเดย์ไปด้วยฟังบีพีดีโอไปด้วยนะฮะสามารถสูงมากๆเลยนะจ๊ะนะฮะพี่ดงวันนี้จิวินครับแม่ผมไปถอนฟันครุฑที่โรงพยาบาลประจำอำเภอนะฮะไปเจอหมอจบใหม่เนี่ยสงสัยเพิ่งถอนฟันมั้งพอถอนเสร็จรีบกลับมาให้พยาบาลกลับมาดูแลต่อเหมือนจะรู้ตัวว่าทำอะไรพลาดไปแต่แม่ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรไม่เอะอะใจอะไรกลับไปนะฮะปกติแต่พอผ่านไปเดือนผ่านไปเดือนแล้ว2เดือนแล้วจนปล่อยผ่านมาเดือนที่4แม่มีการปวดตลอดตั้งแต่ไปถอนมาเลยพาแม่ไปตรวจอีกรอบที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะฮะเจอแจ็คพอตเข้าให้ครับคือหมอตรวจเจอก้อนมะเร็งตรงที่ถอนฟันต้องทำการผ่าตัดฉายแสงขุดเอาเนื้อที่แก้มออกนะฮะและตัดออกก้อนเนื้อที่หน้าอกมาแปะใส่ที่แก้มแทนโอ้โหเล่นเอาแม่ผมเกือบไม่รอดทีเดียวทุกวันนี้แม่ยังพาแม่ไปตามนัดที่โรงพยาบาลขอนแก่นอยู่เลยนะฮะตอนนี้ก็ผ่านมา3ปีแล้วแรกๆ3ปีแล้วนะฮะแต่ละเดือน3เดือนครั้ง6เดือนครั้งนะฮะต้องดูดีๆนะครับหมอมืออาชีพอ๋อโอเคเข้าใจว่าถ้าเป็นพวกโรงพยาบาลแบบว่าโรงพยาบาลแบบประจำอำเภออะไรเงี้ยมันก็จะปล่อยเนื้อเพราะว่าแม่ดีเจก็ถอนมาเหมือนกันแม่บอกเจ็บมากนะฮะทีดีเจคิดว่าถ้าสมมติว่าเป็นคลินิกนะที่มีมาตรฐานเนี่ยเขามือเขาจะเบาเขาจะดูแลดีนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้าเป็นพวกทางโรงพยาบาลของพวกรัฐบาลเงี้ยมันก็ตามเกิดนะฟังฮะอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นลักษณะของโรงพยาบาลประจำอำเภอนะฟังต้องทำใจนะก็ทำส่งไปงั้นแหละนะแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นคลินิกที่เป็นมาตรฐานเป็นกิจลักษณะน่ะน่าจะดูแลดีน่าจะเฉยๆแล้วแต่เจ็บมาเจ็บแน่นอนอยู่แล้วแหละนะฮะแต่บริการหลังการขายยังไงก็ดูแลดีกว่าอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือประสบการณ์ของพี่โดมึงเลยไปถอนที่โรงพยาบาลประจำอำเภอเจอหมอจบใหม่นะฮะภาษาเหนือเขาเรียกว่าเกอะๆมาๆนะไปละไปเรื่อยนะฮะทำอะไรไม่รู้นะทับทุกๆผิดๆนะฮะซึ่งมีเยอะคุณผู้ฟังเคยเห็นข่าวไหมล่ะเวลาหมอผ่าตัดลืมพักก๊อฟไปในท้องเนี่ยโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้งนั้นนะฮะล่าสุดนี่ก็ได้เชียงใหม่ที่อำเภอเลยนะอำเภอลีบอะฮะที่เขาไปผ่าที่มีหญิงสาวไปผ่าไปคลอดนะฮะแล้วตายอะฮะทั้งนั้นเลยสมมติจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลที่ไม่ค่อยดูแลปล่อยไปตามมีตามเกิดนะฮะเล่าให้ฟังเอามาไล่ฟังนะฮะว่ากันไปเนาะฝากเพลงนี้กับกิ๊กด้วยก็แล้วกันนะครับนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะก่อนจะฟังเพลงกิ๊กฟังเพลงกิ๊กเก่าก่อนไหมรักร้ายสุดท้ายครับขอมาจากยายออยลี่นะรักร้ายสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเพลงของเล็กเปิดให้นะครับเพลงของเล็กเปิดให้กันที่ฝากไว้จากหน้าไมค์เมื่อกี้นะครับนะเข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มนะครับพี่เอ็มบอกว่าใช่เลยจ้าคลินิกบริการดีนิ่มนวลแน่นอนนะตอนพี่เอ็มไปถอนตอนนั้นพี่เอ็มถอนไปที่คลินิกหรือที่โรงพยาบาลครับโรงพยาบาลหรือคลินิกน่าจะเป็นคลินิกใช่ไหมพี่รัฐบาลอย่างว่าหนักหน่วงเลยจ้าดีเจก็แอบตกใจเหมือนกันนะแม่ดีเจไปถอนที่โรงพยาบาลโอ้โหแต่แม่เป็นคนแข็งแรงไม่เป็นคนเขาเป็นคนที่ดุดันนะเป็นคนที่แบบไม่อ่อนไหวอ่ะเป็นคนแข็งแรงอ่ะดุดันนะฮะเขาก็เลยผ่านไปแต่เขาเจ็บมากนะบอกโอ้เจ็บมากแบบเลือดไหลแบบดีเจว่าน่าจะประมาณนั้นแหละฮะคิดว่านะตามความรู้สึกนะฮะอ๋อที่ไปมือหนักโรง

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักร้ายสุดท้ายนะรักร้ายสุดท้ายนะครับออลลี่อยากฟังนะฮะฮายบิ๊กสหกัจจาทักทายบิ๊กด้วยแล้วกันนะฮะมาเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มนะครับมาทักทายคืนนี้เลยมาเมื่อกี้เดี๋ยวดูนะมีอะไรนะเมื่อกี้ดีกว่านะมาเมื่อกี้เล็กว่าแต่งเพลง AI มา1 เพลงอยากจะให้ดีเจช่วยเปิดหน่อยมาขอฟังหน่อยซิเพลงมันเป็นยังไงนะฮะเติมเพลงมาทักทายได้และทักทายพี่รักคังด้วยนะฮะอาหลุยทักทายครับดีเจนะฮะอาหลุยกำลังนั่งลงอยู่บนไม้เหรอครับนะฮะ บอกพี่อาหลุยไปกดหนวดกดเข่าด้วยนะฮะอาหลุยจริงๆเป็นคนหน้าตาดีนะไปลดน้ำหนักลงนิดนึงนะฮะกดหนวดเข่าออกนะฮะพี่อาหลุยนะฮะพี่ละคังพี่อาหลุยนะฮะลงมาเซฮายกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับมาเดี๋ยวคืนนี้จะมีเรื่องอะไรมาฝากกันเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับนะฮะเพลงนี้หรอมาลองฟังดูนะฮะเพลง AI ครับชื่อเพลงว่าคิดถึงเธอมากนะฝากให้กับออดไม่ใช่ออดให้อุ้ยพูดผิดเอาใหม่เพลงนี้ฝากให้กับในส่วนของกิ๊กด้วยกันละกันนะฮะจากเล็กนะฮะเมื่อกี้ที่คนที่เล่าเรื่องผีไม่ไงแต่งเพลง AI มาให้นะครับนะครับวันนี้พี่สนมีเมนูอะไรมาให้กินเอ่ย

ดีเลยนะเพลงนี้เนาะฝากให้กับกิ๊กด้วยกันละกันจากเล็กนะฮะนี่ขึ้นภาพหน้าจอคู่กันนะเพลงดีนะมีคนชมด้วยพี่เลยคำบอกว่าเพลงนี้ทำ AI ทำได้ดีเลยนะฮะทำได้โคตรดีเลยทีเดียวใช่ไหมความหมายดีฮะนี่ครับอีกหนึ่งคู่ที่คุณฟังรู้ไหมเมื่อกี้หนุ่มที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์เมื่อกี้เขาก็ได้แฟนที่ช่อง BP Radio เลยนะจริงๆนะฮะมีใครบ้างนะที่เคยเป็นแฟนกันได้คุยกันแล้วสารสัมพันธ์ที่ดีกันในช่อง VP Radio ก็นึกออกจะมี2คู่เนาะก็มีเล็กเมื่อกี้ที่โทรศัพท์มาหน้าไมค์กับกิ๊กนะฮะแล้วก็อ่องกับออนเหมือนจะสลับคู่เล็กน้อยนะอ่องกับออนในอันนั้นก็คืออีก1คู่เหมือนกันที่มาเจอกันที่ VP Radio เหมือนกันนะครับกลางวันนี่เมื่อก่อนพี่โอฮะกับปอมไงอันนั้นก็เป็นแฟนกันมาก่อนแล้วมาขอเพลงเหมือนกันลงมาเซฮายกันตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะครับนะฮะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลา5 ทุ่มนะครับทายาทอสูรว่าเมาแล้วครับดีเจสงสัยต้องนอนก่อนรีบหลับทำไมฮะรีบหลับทำไมก่อนขอเพลงหน่อยอยากฟังเพลงร้องไห้กับฉันนะฮะทักทายมาจากต้งครัวปลาครัวปลาสดแม่ขานนะฮะเดี๋ยวจบครัวปลาสดจบต้งเตรียมตัวอัดนะต้นนะงั้นจบเพลงนี้เดี๋ยวจะประชาสัมพันธ์ให้นะสำหรับอีกหนึ่งร้านที่ฟังรายการอยู่นะสำหรับต้งครัวปลาเผานะฮะก่อนจะเปิดเดี๋ยวเขาจะขอเปิดเพลงนี้ก่อนขอเปิดเพลงนี้ก่อนหนึ่งเพลงนะฮะเอ๊ะมันเป็นเพลงเดียวกันไหมอ๋อโอเคมันเป็นเพลงไหวงั้นเอาเพลงช้าก่อนเอาเพลงช้าก่อนมันจะได้ไม่เข้าพวกจะได้เข้าพวกกันนะครับอยากฟังร้องไห้กับฉันใช่ไหมงั้นเปิดเลยมาร้องไห้กับฉันนะครับ0840456862นะครับฝากเพลงมาได้เดี๋ยวจะได้หยิบเพลงเพราะส่งให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะครัวปลาสดนะฮะครัวปลาสดแม่ขานไม่ใช่ครัวปลาเผานะพี่สนครับเคยไปแม่ขานไหมแม่ขานสันปะตองนะนะร้านครัวปลาสดแม่ขานนะครับมีเมนูมากมายเดี๋ยวจะมาโฆษณาให้มานะงั้นเปิดหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันมาร้องไห้กับฉันนะร้องไห้กับฉันนะครับของพี่เสือธนพลใช่ไหมร้องไห้กับเดือนแทนได้ไหมขอบคุณ True Detect ด้วยละกันครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลิกซิมเบอร์สวยเลิกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect ครับเอาละเอาละ

พี่เหนือเพชรบุรีน่าท่าบอกว่าสวัสดีครับที่เจอวินคืนนี้อยากฟังเด็ดดอกฟ้าอ๋อเมื่อกี้มีเพลงใหม่ของบริษัทของเบบี้บูนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงจะหาให้นะฮะเพราะทักทายพี่ทวิตกี้ยามค่ำคืนกันละกันครับเสียหายด้วยนะจ๊ะที่กำลังฟังอยู่นะฮะเล็กบอกว่าคิดเป็นคำพูดออกมาแล้วสั่งให้ AI ทำดนตรีให้ครับทำออกมาได้ดีเลยเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าร้องไห้กับฉันนะครับเพลงนี้จากพี่เสือธนพลนั่นเองนะครับแอดไลน์เข้ามาที่ ID line FM 975ครับคุณผู้ฟังนะฮะเพลงนี้ขอมาจากพี่โต้งนะฮะพี่โต้งนะฮะครัวปลาสดนี่นะครัวปลาสดที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นแม่ขานเนาะถ้าใครที่ไปอำเภอสันป่าตองถ้าลงไปจะเป็นอำเภอโดยหล่อนะถ้าไปอีกฝั่งตะวันออกจะเป็นทางฝั่งของป่าซางลำพูนถ้าไปอีกฝั่งก็จะเป็นแม่วางนะฮะก็จะเจอหนึ่งร้านครับที่อยู่ตรงบริเวณแถวๆกลางๆแยกแม่ขานพอดีนะชื่อร้านว่าครัวปลาสดนั่นเองครับที่นี่มีอาหารนะครับอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูปลานะปลาสดปลาทับทิมนะฮะมีส้มตำนะครับที่พี่โต้งเนี่ยเป็นหนุ่มอีสานเนี่ยเขาตำเองเลยนะฮะพี่โต้งเนี่ยเป็นคนอำเภอโพไซนะจังหวัดอุบลราชธานีนะมาอยู่เชียงใหม่หลายปีแล้วนะฮะมาตำส้มตำถึงที่ทีเดียวนะครับเป็นคนอีสานขนาดแท้เขาบอกว่าเวลาทานส้มตำเนี่ยต้องตำต้องกินจากคนที่เป็นคนอีสานเพราะว่าเวลาเขาตำเนี่ยมันจะถึงเครื่องนะใช่ไหมฮะมันจะแซ่บมันจะนัวถึงเครื่องนะถ้าเป็นคนจังหวัดอื่นนะฮะโดยเฉพาะคนเหนือตำเนี่ยจะไม่ถึงเครื่องจะไม่แซ่บไม่นัวนะฮะไปเจอกันได้ที่ร้านครัวปลาสดกันละกันนะครับมีอาหารนะสดนะฮะมีปลาทับทิมมีส้มตำนะครับมีเมนูกุ้งด้วยเมนูกุ้งก็มีราคาพิเศษด้วยนะนะฮะราคากุ้งเผาเนี่ยนะฮะถ้าครึ่งโลเนี่ย300ถ้าโลนึง600นะตัวโตๆนะครึ่งโลจะได้ประมาณ6ถึง7ตัวถึง8ตัวนะฮะก็สามารถสั่งได้ตัวโตๆตัวใหญ่ๆนะฮะก็สามารถสั่งได้เลยใครจะไปจัดเลี้ยงสังสรรค์ไปทานข้าวนะฮะจัดเลี้ยงสังสรรค์หมู่คณะไปส่วนตัวไปกับครอบครัวไปที่นี่ได้หมดเลยนะฮะรับรองว่าอร่อยแน่นอนแต่ตอนนี้แถวที่แม่ขานตรงนั้นเขากำลังมีการทำถนนอยู่นะฮะอาจจะเดินทางลำบากนิดนึงแต่ถ้าไปถึงแล้วรับรองสบายแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศแบบท้องทุ่งธรรมชาติชิลๆนะครับมีเพลงให้ฟังนะบรรยากาศทุ่งนาเงี้ยทำแบบสไตล์ลูกทุ่งบ้านๆนะครับอย่างไรแล้วก็อย่าลืมแวะไปด้วยละกันนะครับนี่ฝากประชาสัมพันธ์นะครัวปลาสดนะฮะโดยพี่โต้งนี่ก็เป็นพ่อครัวนะเป็นพ่อครัวนะฮะเป็นพ่อครัวแล้วก็มีทีมงานอีกเยอะแยะเลยมีพ่อครัวแม่ครัวมีทีมงานที่คอยให้บริการหลากหลายพี่โต้งก็จะรับผิดชอบเฉพาะในส่วนของส้มตำอยากได้รสชาติแบบไหนอยากได้นัวแค่ไหนมาที่นี่ครบครันแน่นอนจ้าอ่ะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกันละกันครับนะทักทายทั้งแชทนะฮะมามีหลายข้อความที่ฝากเพลงเข้ามาในค่ำคืนนี้เลยนะฮะมีข้อความทางแชทบอกว่าดีเจครับถ้าเป็นปลาร้าของจริงเนี่ยต้องเอามาจากไข่ที่เป็นตอนๆด้วยนะฮะอ่านแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะต้องเป็นตอนๆเลยนะตาทีบอกเอาไว้นะฮะแล้วก็มีแชทเข้ามานะครับจากทางไลน์บอกว่าสวัสดีครับพ่อน้องตังเมสวัสดีครับนะฮะพ่อน้องตังเมอุ้ยพ่อน้องตังเมแอดมาใหม่แล้วฮะทักทายด้วยกันละกันนะครับนะฮะแล้วก็ say hi ไปยังเดี๋ยวนะขอเพลง too much so much very much บัตรงดีเจครับถ้าเป็นปลาร้าของจริงเนี่ยต้องเอามาจากไข่ที่เป็นตอนๆด้วยนะฮะอ่านแบบนั้นเลยใช่ไหมฮะต้องเป็นตอนๆเลยนะตาทีบอกเอาไว้นะฮะแล้วก็มีแชทเข้ามานะครับจากทางไลน์บอกว่าสวัสดีครับพ่อน้องตังเมสวัสดีครับนะฮะพ่อน้องตังเมอุ้ยพ่อน้องตังเมแอดมาใหม่แล้วฮะ

อารุยอยากฟังแหละฮะได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวเปิดให้พี่เดี๋ยวเปิดคลิปให้รอสักครู่นะครับเนาะวันนี้พี่เหนือกำลังทำลาบอยู่นะฮะฟังเพลงไปด้วยมามาฟังเพลงต่อดีกว่ามามีทักทายเข้ามาหวานเจี๊ยบสายเขียวครับคืนนี้พี่เหนือเพชรบุรีหน้าถ้ำทักทายมานะครับแหมหวานเจี๊ยบหวานจริงนะจ๊ะนะพี่สนว่าดิฉันครับอยากกินลาบปลาเพี้ยลำๆครับอร่อย

0: ใหม่ของเบบี้บูเพิ่งปล่อยมาคุณฟังเคยฟังยังเคยฟังหรือยังนะนี่ไงพ่อน้องตังเมบอกว่าฟังอยู่กับพี่ละคังครับพี่ละคังเล่นผมไว้เยอะเกินนะฮะดีเจเชื่ออะไรนะลืมไปแล้วพี่ละคังเล่นผมไว้เยอะเกินนะฮะพี่ละคังเมื่อกี้ส่งคลิปอะไรมาเอ่ยเพลงนี้จัดให้อลุยนะครับเพลงอะไรพี่ขอดูหน่อยสิอลุยเต้นอยู่แล้วครับอลุย
1: โอ้โหคนหล่อคนนี้แล้วก็เร็วก็ได้เป็นของคุณนะแล้วก็
0: นะนี่คืออลุยเหรอฮะอลุยทัดดอกนะทัดดอกจำปาใช่ไหมฮะกำลังเดินอยู่นะฮะทัดดอกแคร์กำลังเดินอยู่อลุยเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับ Too Much So Much Very Much นั่นเองครับนะฮะเอาล่ะมาทักทายช่วงนี้นะฮะพี่สดบอกว่าเนี่ยร้านที่ดิเจพูดเมื่อกี้ร้านครัวปลาสดที่แม่ขาเนี่ยเคยไปตอนนี้มีการปรับปรุงรีโนเวทใหม่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่พี่ตรงบริเวณแยกแม่ขานะก็เรามีการปรับปรุงมีการเพิ่มเติมต่างๆว่าเคยไปมานานทางสายใต้เนาะแวะไปทานมาเลยเรียบร้อยแล้วว่างๆก็ไปทานได้นะฮะอันนี้พี่หลุยยังเหรอทำไมหน้าไม่เหมือนในนั้นน่ะอันนี้คือไม่ได้วันนี้ไม่ได้โกนหัวใช่ไหมเอาไม่โกนหัวอ่ะอันนี้คือไม่ได้โกนหนวดโกนเขาใช่ไหมอันนี้คือพ่อตองเมนนี่คือพี่หลุยใช่ไหมโอ้ตายแล้วนะภาพโปรไฟล์หน้าใสมากนะฮะแต่ตัวจริงนั้นหนวดเขาเยอะมากเลยยังกระโจนใต้นะฮะแหมนะครับมาเปิดเพลงต่อดีกว่าคืนนี้นะครับตอนนี้4:20 นะครับขอเพลงซ่าของเบบี้บูฮะไหนขอฟังหน่อยสิเพลงซ่าของเบบี้บูนะครับ

พี่ต้งโคประสบบอกว่าตอนนี้เสร็จแล้วประมาณ 95% ครับเรียนเชิญมาเที่ยวได้นะครับแวะไปได้เลยนะฮะใครว่างๆอยู่โซนลำพูนเชียงใหม่สายใต้แวะไปได้ก็แล้วกันนะฮะเหลือแค่ตกแต่งให้สวยงามเนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าซากครับงานจากเบบี้บูเป็นเพลงใหม่นะฮะเพิ่งเคยฟังเหมือนกันมีความละมุนเนาะล็อกเหมือนกันแต่ว่าล็อกแบบไม่ได้หนักเหมือนเขาแล้วเหมือนจะลดความละมุนให้มันเข้ากับยุคเข้าสมัยประมาณนั้นเลยนะฮะซากสั้นๆเลยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยกันไบโพล่ามาแล้วนะฮะซาตานมาแล้วซาตานมาแล้วนะฮะไบโพล่ามาแล้วหนึ่งนะฮะพี่ทวิกี้วันที่จะเป็นครับที่เชียงใหม่ใครอยากกินน้ำเต้าหู้ปลาท่องโกเต้าหวยทอดอร่อยๆนะไปที่ตรงข้ามโรงเรียนปรินซ์นะฮะเจ้านี้อร่อยเจ้านี้อร่อยใช่ไหมตรงนั้นมีครับมีร้านอยู่เนาะคนเยอะแถวนั้นนะมีร้านอาหารต่างๆด้วยนะฮะโรงเรียนปรินซ์นะครับปรินซ์รอยัลเชียงใหม่นะฮะพี่โจบอกว่าสวัสดีครับรายงานตัวทักทายครับตามมาจากพี่ละคังนะฮะทักทายยามดึกนะฮะโสดครับฝากบอกสาวๆทุกคนที่กำลังฟังอยู่ด้วยโสดมากด้วยนะฮะใครสนใจนะฮะโจธีรพงศ์นะฮะติดต่อได้ก็แล้วกันทีมงานนี่เขาเป็นทีมงานเซตหนุ่มนะฮะหลายคนทีเดียวฟังกันหลายคนฟังหลายคนนะฮะมาทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายมาได้ช่วงนี้นะฮะดีเจค้างเพลงอะไรบ้างใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะให้ฟังคิดถึงเรื่องรังครับของมนัสวีและก็มีอกหักมาทางนี้ของติ๊กชิโร่ด้วยมามีรักครั้งแรกจากชาตรีด้วยแล้วมีเพลงไวสองเพลงมีทิ้งจากแอร์แล้วก็มี Too Much So Much Very Much โอเคไหมที่ค้างอยู่ช่วงนี้นะมีของใครค้างบ้างไหมฮะที่ไม่ได้เปิดให้ฟังบอกกล่าวกันได้เลยนะฮะใส่ดิโมจิหลับยังฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าคิดถึงเรื่องราวงานจากมนัสวีนะครับอาหลุยมาแล้วครับอาหลุยวันนี้เจอครับอาหลุยสุดหล่อขอเพลงเพราะพี่รักจริงหน่อยก่อนนอนนะครับได้เลยคงไม่ทันจากพี่โต้งกับพี่โด่งนะบอกว่าดีเจครับลืมเพลงผมได้ยังไงแหมอุตส่าห์คุยเรื่องโรงพยาบาลให้ฟังนะเนี่ยนะฮะได้เลยจะเปิดให้เลยครับเนาะไซรียังไม่หลับนะฮะต้อมอะตอมบวกค้างนะฮะกำลังซ่อมอยู่กำลังซ่อมอะไรนะกำลังซ่อมตู้เย็นอยู่นะยังไม่ได้หลับเลยตรงนี้นะฮะ ชีวิตนี้ใช้นี่อย่างเดียวนะฮะโจบอกว่าดีเจครับเพลงนี้ครับดีเจอยากฟังสักเพลงหนึ่งเนี่ยชื่อเพลงว่าแอนอาทิตยาครับแลกได้ไหมแลกกันได้ไหมล่ะฮะเดี๋ยวเปิดไทยแล้วกันนะครับนะคงไม่ทันครับจากสงกรานต์รังสรรค์ครับส่งไทยจากดอกฟ้าด้วยมีติ๊กชิโร่ด้วยมีชาตรี

คงไม่ทันนะฮะจากสงกรานต์รังสรรค์ด้วยนะฮะนี่ฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะเอาพี่ละคังส่งภาพอลุยมากำลังเล่นกีตาร์อยู่นะฮะลองไฟดูดกีตาร์นะฮะอันนี้ไม่ใช่กีตาร์นะครับเป็นที่ตบยุงนะฮะลองไฟช็อตอลุยนะฮะอลุยในเวอร์ชันโกนหนวดโกนเคราก็จะเป็นอีกหน้านึงนะฮะนะครับอ่ะมาแซวกันช่วงนี้กันละกันลงมาทักทายกันเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันในคืนนี้นะครับเนาะมาทรงไทยครับนี่คือดอกฟ้านะครับเนาะนะลงมาเซฮายกันได้กับคืนนี้วันสบายๆวันนี้บีกาลูส่งนักร้องมาเลยนะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังยายบีกาลูนะฮะยายบีกาลูบอกว่าขุดหินปูนไม่เท่าขุดหินปูนไม่เท่าอุดฟันเจ็บใจมันแพงอ่ะนึกว่าเจ็บอ่ะเจ็บที่ราคาแพงใช่ไหมฮะ

ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงว่าดอกฟ้าครับกันจากทรงไทยที่ขอไปด้วยกันละกันนะฮะเด็ดดอกฟ้าเนาะนะฮะโอ้หักมาทั้งนี้ครับเพลงจากพิธีคิโร่ครับและมีแอนด้วยนะครับแลกกันได้ไหมอันนี้ฝากไว้นะฮะ

ื่อเพลงว่าอกหักมาทางนี้ครับงานจากติ๊กชิโร่นะวันนี้แบบเปิดเพลงแบบต่อเนื่องทีเดียวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเพลงไว้เนี่ยเดี๋ยวเพลงไว้ที่จะเปิดให้ฟังรอแป๊บหนึ่งคนป่าอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวจะขอเพลงชาร์จขอเพลงชาร์จอีกหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวจะมีแลกกันได้ไหมจากแอนที่เมื่อกี้ฝากมานะครับจากข้อความเนาะคนป่าจากเบิร์ดธงชัยครับเพลงเก่า2เพลงมีชาตรีด้วยรักครั้งแรกของชาตรีเดี๋ยวจะเข้าเพลงไวกัน Too Much So Much Very Much นะเพลงทิ้งจากแอนด้วยมาแล้วก็มี Coldplay แล้วก็ Post Melon 2เพลงสากลปิดท้ายในช่วงเที่ยงคืนวันนี้นะครับน้องนะครับอัพทักทายมาร์คคุงด้วยกันนะฮะเซฮายังค่ำคืนมาร์คคุงเพิ่งตื่นเหรอฮะผมมาคงเพิ่งตื่นนะฮะวันนี้มีบอลไหมฮะวันนี้มีการแข่งขันฟุตบอลไหมฮะคุณฟันไม่มีมั้งเนาะนี่พี่สนส่งภาพมาแหนมไข่กำลังทอดอยู่ตอนนี้นะฮะพี่สนที่จะซื้ออันนั้นมาอะซื้อข้าวเกลียบปลาจากปัตตานีมาเขาเอาปลาแบบปลาทางภาคใต้ทำอะอร่อยดีนะนะฮะ1กิโลเอามาทอดกินอะอร่อยดีนะแล้วก็ตอนกลางวันจะซื้อลาบปลามาเออต้องครับต้องครัวปลาสดลาบปลามีขายไหมร้านเราอ่ะมีลาบปลาขายไหมจ๊ะกินข้าวเกลียบกับลาบปลาส้มตำด้วยแหวกแนวดีอร่อยเหมือนกันนะฮะพี่เอ็มอันวาสีบอกว่ามาจ้ามาวันนี้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องหลอนอะไรมาให้ฟังเดี๋ยวรอติดตามนะครับเนาะไข่เจียวหอมหัวใหญ่

ชื่อเพลงว่าแลกกันได้ไหมครับเพลงนี้จากแอนนะครับที่ฝากมาด้วยกันละกันนะฮะมีคนแซวบอกว่าแหมเพลงนี้ฟังแล้วจะร้องไห้เลยทีเดียวนะฮะโดนใจพี่ออฟมากๆเลยเอ๊ะคุณฟังสำเนียงเสียงมันจี๋ไหมเสียงแอปมันมีความจี๋ๆไหมครับดีเจเหมือนเห็นไฟมันขึ้นฝั่งเดียวนะฮะ พี่โจพอก่อนปล่อยดอกฟ้าคืนฟ้านะตอนนี้เสียงในแอปมันจี๋ไหมฮะเล็กน้อยไหมเออนะฮะฝากให้กับพี่ออฟด้วยครับปล่อยดอกฟ้าคืนฟ้าแหมเดี๋ยวเปิดให้นะฮะคืนนี้กับวันสบายวันนี้มีบอลนะมีบอลนะฮะพี่สอนวันนี้จะเป็นครับดิฉันทันครับข้าวเกรียบปลาตรง3แยกหายามียายแก่ทอดขายอยู่ครับอ๋อเห็นอยู่ครับพี่นะฮะติดกับป้อมตำรวจใช่ไหมเออมียายแกทอดขายอยู่นะฮะข้าวเกรียบปลากินกับอะไรนะลาบปลาอร่อยไปแบบอีกแบบนึงเหมือนกันเออรักครั้งแรกชาตรีครับคนป่าก็ยังไม่ได้เปิดเลยเพราะพี่รักจริงด้วยนะทูมัสโซมัสด้วยมีเพลงทิ้งด้วยมีเพลงสากลด้วยมา

รักครั้งแรกจะรักครั้งแรกนี่คือเพลงจากนี่เลยนะครับชาตรีชาตรีนะฮะแม่วันนี้เชลซีเจอแบรนฟอร์ดนะฮะน้องร้อนหายไปหลายวันเพราะว่าไม่มีทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษมาแข่งไงใช่ไหมครับพี่ต้นคงฮะอาลุยอยากฟังครับมา

พี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมาหาพี่เองนะครับนะหนึ่งเพลงเขาส่งมานะฮะอ้าวพี่ตะคังส่งภาพมาอลุยอันนี้อลุยกำลังร้องเพลงอยู่เหรอฮะเนี่ยเขาฟังเสียงอลุยหน่อยนะนะผมเผ่าลุงลังผมตกเหมือนตะทีเลยอ่ะตะทีมีคู่แข่งแล้วนะฮะอันนี้อลุยใช่ไหมครับอลุยกับตะทีอลุยกับตะฟานน่ะทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะแหมผมเผ่าลุงลังมากนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันในคืนนี้ครับมา

นี่คือเพลงพี่เบิร์ดนะครับมาเต้นกันดีกว่าช่วงนี้สักเพลงดีกว่าเดี๋ยวมีเพลงสากลให้ฟังด้วยไซโอลิโมจิหลับยังครับเหมือนจะหลับแล้วนะเงียบไปมาเต้นกันซาตานมาเต้น

งานจากแอร์นะครับนะแอร์ครับผมขอมาเปิดให้ฟังด้วยกันละกันเดี๋ยวช่วงนี้จะมีเพลงฝรั่งหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเพลงช้าที่ขอไว้นะฮะมีคนป่ามีปล่อยดอกฟ้าคืนฟ้าเดี๋ยวเปิดให้ตั้งไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไว้ประลองขอเพลงฝรั่งสองเพลงมาคึกคักกันช่วงนี้

สองเพลงนะครับที่ฝากมานะเปิดเพลงฝรั่งปั๊บคนหายเลยนะฮะพวก YouTube ไปหมดแล้วไบโพล่านะเปิดเพลงฝรั่งปั๊บไปหมดเลยพวกนี้มันอยู่ไม่นานนะฮะเจอเพลงแปลกๆไปหายเลยนะมาคงจะเปลี่ยนเพลงมั้ยเพลงช้ามั้ยเมื่อกี้เห็นขอโดนเส้นเข้ามาจะให้เปลี่ยนมั้ยนะฮะวันนี้เห็นแชร์เรื่องราวหนึ่งในออนไลน์กันเต็มทีเดียวในโซเชียลคุณฟังเห็นไหมครับเรื่องของลิซ่าแล้วลิซ่าเห็นข่าวปะที่นางไปดื่มเบียร์ในรายการทีวีที่ต่างประเทศเห็นปะแต่ก็มีรายการทีวีรายการหนึ่งของต่างประเทศเนาะเขาเชิญลิซ่าไปออกรายการทีวีแล้วก็คุยกันภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่รายการเขาเอาส้มตำมาในรายการเขาก็ให้พิธีกรชิมด้วยพี่จนโอ้เผ็ดจังเลยนะฮะso spicy นะเผ็ดจังเลยนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเขาก็ยกเบียร์มาเบียร์ช้างเนี่ยนะฮะเบียร์ช้างเบียร์ไทยเนี่ยฮะทีมงานก็เอาใส่สำรับมันมาวางไว้นี่ผมว่านี่เขาจะชงให้ดื่มก็มีเบียร์นะฮะก็มีเครื่องดื่มอะไรประมาณนี้นะฮะดื่มออกอากาศเลยนะฮะคุณฟังให้ที่ต่างประเทศการดื่มเหล้าดื่มเบียร์ออกทีวีไม่มีปัญหาไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะแต่ว่าไทยเนี่ยผิดตอนแรกมันมีดราม่าว่าลิซ่าไปดื่มเบียร์ออกทีวีนะแล้วยกซดหมดแก้วเลยนะดังดื่มหมดแก้วเลยนะออกรายการทีวีที่ต่างประเทศนะฮะเบียร์ช้างเบียร์ช้างนะเขาบอกว่าฝรั่งนี่เขาจะไม่ค่อยเขาเรียกว่าไงไม่ค่อยอินกับเบียร์ช้างหรือเบียร์ไทยเท่าไหร่เพราะรสชาติมันจะมีความแตกต่างกับบ้านเขาที่ดิจะเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเห็นฝรั่งที่เขามาเที่ยวเชียงใหม่นะฮะที่แถวประตูท่าแพเขาซื้อเบียร์มากินเขาถือเบียร์ช้างมานะฮะแล้วเหมือนกับดื่มไม่หมดนะฮะแล้ววางบนโต๊ะแล้วก็เดินหายไปเลยรสชาติน่าจะไม่ประทับจิตประทับใจฝรั่งไม่รู้ว่าเขาชอบรสชาติแบบไหนนะมาดูว่าเขาชอบรสชาติแบบไหนเหมือนกันนะฮะก็เห็นแชร์กันว่าลิซ่าไปดื่มเบียร์ออกทีวีนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรครับโยโย่ Come for the weekend ครับของ Coldplay พี่ละคังถามมาพี่ละคังคืนนี้พี่ละคังจะกลับจะหลับกี่โมงนะฮะจะหลับกี่โมงหรือจะเรื่อยๆครับมาคุงไปยังสงสัยไปแล้วนะสงสัยไปแล้วงั้นก็เปลี่ยนเพลงนะฮะมีเพลงช้าอยู่2เพลงที่คุณฟังขอมาเมื่อกี้นะฮะ PT Sound Design มีเบิร์ดธงชัย1เพลงชื่อว่าคนป่ากับเพลงทรงไทยปล่อยดอกฟ้าคืนฟ้าแหละฮะเป็นเพลงช้าใช่ไหมอันนี้จะขอเพลงนี้ก่อนพี่เบิร์ดธงชัยก่อนมาขอเบิร์ดธงชัย1เพลงเก่ายุค90นะฮะเพลงเก่ายุค90เลยมานะ1เพลงเดี๋ยวมีทรงไทยให้ฟังนะครับปล่อยดอกฟ้าคืนฟ้าคืนนี้มีเรื่องหลอนไหมมีที่เอมรันวาสีรอฟังอยู่นะฮะพี่ตะคังว่าเดี๋ยวสักพักจะพักเลยฮะ

0: ือเพลงที่มีชื่อว่าคนป่าครับคนป่าแหมอ่ะมาขอเพลงใช่ไอเพลงไว้หนึ่งเพลงเดี๋ยวมีเพลงของทรงไทยให้ฟังนะครับนะ
1: Say hi เพื่อนเนี่ยมายืนเล่นๆเรามาแล้วเป็นระบบซิสเต็มเตรียมพลังงานเปิดโหมดพร้อมเต็มเพลงโดนเส้นว่าเพลงโดนเส้น JSPKK

0: โอ้โห EDM มากเลยนะเนี่ย
1: Let's go
0: Let's go นะครับนี่คือโดนเส้นครับเพลงชื่อโดนเส้นซายุริโดนเส้นนะฮะเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่นะโดนเส้นแจ๊สเสิร์ชหาเลยโดนเส้นของแจ๊สนะครับอ่ะเปิดให้ฟังแล้วกันโดนเส้นดีดมากเลยทีเนี้ยไม่ได้เปิดเสียงมากเลยนะเปิดตอนท้ายเพลงได้อ่ะมาเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืน20นาทีเดี๋ยวเปิดเพลงช้ากันสักเพลงเดี๋ยวเที่ยงคืนครึ่งเรามีเรื่องหลอนให้ฟังหนึ่งเพลงวันนี้หนึ่งเรื่องเอ๊ะวันก่อนดีเจเล่าเรื่องนั้นพี่เอ็มรันดาวสีได้ฟังหรือยังที่เรื่องกาญจนบุรีอีกเรื่องอะฮะเมื่อคืนเราเล่าเรื่องแพกาญจนบุรีใช่ไหมฮะจำได้ไหมเมื่อคืนแพเมืองการที่เขาว่าไปเจอดวงวิญญาณในแพใช่ไหมครับที่เป็นดวงวิญญาณเหมือนผู้ชายฮะที่เขาบอกว่ามาโผล่ในน้ำใช่ป่ะที่เราให้ฟังเมื่อคืนนี้นะครับดีเจเล่าเรื่องนั้นแล้วใช่ไหมฮะเรื่องอะไรนะสัปดาห์ก่อนโน้นนะฮะที่เป็นเรื่องของเขาไปเก็บตัวประกวดนะฮะพี่เอ็มได้ฟังหรือยังหรือได้ฟังแล้วเรื่องนี้ที่เขาไปเก็บตัวการประกวดที่กาญจนบุรี

แล้วก็ปรากฏว่ามีคนเหมือนกับเอาของดำไปฮะที่รีสอร์ทนะของดำสายดาร์กไปฮะและทางด้านของผู้จัดงานเขารู้ฮะเจ้าที่เจ้าทางไม่พอใจอ่ะเออนะฮะเราอย่างเล่าแล้วเนาะจะดีลานอีกรอบไหมหรือยังไงดีพอดีหาเรื่องไม่ทันจะแถมอีกหนึ่งเรื่องกันเลยกันเอาเรื่องนี้เนาะนะครับไม่แน่ใจว่าหลายคนจำได้หรือเปล่าวันก่อนที่เล่าไปเดี๋ยวจะเล่าอีกรอบนึงนะฮะหลายคนที่ได้ฟังแล้วก็เพื่อความบันเทิงนะเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะฮะนะอ๋อพี่เอ็มยังไม่ได้ฟังเนาะโอเคเดี๋ยวจะรีลานอีกรอบกันเลยกันเนาะยังไม่เล่าเนาะที่ผู้เข้าประกวดคนที่เข้าไปร่วมกิจกรรมนะฮะที่รีสอร์ทที่กาญจนบุรีที่ตรงนั้นเนี่ยเขาเอาของเขมรไปอ่ะของสายดาร์กไปนะฮะแล้วก็ทางผู้จัดงานเขารู้แล้วก็ถึงเหมือนกับเหมือนคนที่สื่อได้เขารู้ฮะ

0: ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าปล่อยเธอปล่อยดอกฟ้าคืนฟ้าเป็นเพลงผสมกันระหว่างเพลงปล่อยเธอคืนฟ้ากับดอกฟ้านะฮะโอ้โหถูกใจอันนี้พี่อันนี้ใครเอ่ยนะกำลังเศร้ากำลังร้องไห้เลยนี่นี
1: ่ดอกฟ้า
0: โอ้อินกับเพลงมากเลยนะฮะทีมงานเซตนี้อันนี้ทักถ่ายมาส่งภาพมาจากพี่โจธีรพงศ์นะฮะพี่ระฆังบอกว่าสะเทือนใจมากคนที่นอนนี่ชื่ออะไรนะพี่ระฆังเหรอครับที่นอนอยู่นะที่กำลังซึ้งกระซ้ากับเพลงนะที่กำลังอินกับเพลงนะโอ้โหโดนใจนะฮะแม่อ่ะพี่ต้อมบอกว่าดีเจครับเลิกครับกลับบ้านนี่แล้วเลิกเก็บของไม่ใช่กลับบ้านสิเก็บของพี่ต้อมซ่อมตู้เย็นตั้งแต่กลางวันทั้งวันนะฮะซ่อมไม่เสร็จซ่อมไม่ได้ขาดทุนแล้วครับเรียบร้อยแล้วงานนี้ทักทายโปเต้มาแล้วครับ

0: ทำดีแทบตายสุดท้ายไม่มีที่อยู่นะครับแหมเพลงนี้กินใจพี่ละคังมากๆเลยนะฮะแหมพี่ละคังนี่สักเต็มตัวเลยนะฮะพี่ละคังดูสิน
1: ี่ละลายหมดเลยใจละลายหมดเลยใจ

0: นี่วัยรุ่นร้องเพลงส่งมานั่งร้องซ่อนแอบแล้วเนี่ยพี่ละคางนี่มองไวๆนี่เหมือนโอ้สักเต็มตัวนะเหมือนอะไรนะเหมือนพี่อู๋สุนทรเลยทรงเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะจำพี่อู๋สุนทรได้ไหมที่ดีเจชอบแซวพี่อู๋อ่ะพี่อู๋ลำไยอ่ะที่ก็เป็น FC ลำไยอ่ะเอาละครับทีมงานพี่โจพี่ละคางเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีแล้วนะเดี๋ยวจะพักเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวขอเบรกเพลงประมาณสัก 7-8 นาทีนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องหลอนก่อนนะฮะหลอนก่อนนอนเดี๋ยวหลอนเสร็จแล้วปั๊บจะมีนักร้องให้ฟังนักร้องจากทางบ้าน1เพลงแล้วจะมาช่วงท้ายรายการแล้วนะฮะโปเต้ครับโปเต้เมาไหมฮะโปเต้ไม่ดื่มเหล้านะฮะโปเต้ไม่ดื่มเหล้าโปเต้มาแล้วนะฮะโปเต้คืนนี้มีนักร้องด้วยจะบอกให้ฟังเออนะมาอ่ะป้านกแก้วไปหลับแล้วมานะครับอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาเบรกเพลงสักครู่ครับมาฟังเรื่องผีเบาๆเพื่อความบันเทิงดีกว่าเรื่องหลอนๆสักหน่อยกันละกันนะครับบางคนบอกว่าชอบฟังบางคนบอกว่าเฉยๆที่เจ๊งมงายนะครับบอกว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะก่อนจะฟังน้ำหลอนช่วงนี้ฝาก True Detect ด้วยกันละกันครับเลขโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect
0: True Detect นะครับโปเต้บอกว่าใครมั่นหน้าส่งคืนนี้นะมีคนหนึ่งอย่าเปิดให้นะฮะนะอ่ะเมื่อวานที่เจเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่แพกาญจนบุรีใช่ไหมเมื่อคืนนี้เนาะที่เป็นเรื่องราวของคนที่เข้าไปเที่ยวนะครับแล้วก็ไปเจอดวงวิญญาณนะรีรันรอบก็คือเหมือนกับประมาณว่านั่งดื่มกันอยู่แล้วอยู่ดีเหมือนมีคนชะโงกหน้ามาตรงบริเวณห้องน้ำนะแล้วก็กลางคืนนะกำลังนอนอยู่เหมือนมีคนอยู่ที่บริเวณหน้าต่างกระจกนะฮะเดินวนไปวนมาข้างนอกแพซึ่งไม่มีใครอยู่เมื่อกี้ตอนจัดรายการตอนกลางวันมีคนจากกาญจนบุรีพี่แบดบอกว่าอาจจะเป็นพวกโจรหรือเปล่าดีเจนะเพราะว่าเคยมีข่าวเหมือนกันที่ว่ากาญจนบุรีเนี่ยมีโจรเนี่ยแอบย่องขึ้นไปบนแพคิดว่านักท่องเที่ยวเมาหรือว่านักท่องเที่ยวหลับก็อาจเป็นได้เหมือนกันแต่ที่น่าตกใจคือมีคนที่ไปเที่ยวด้วยกันในแพนั้นนะครับบอกว่าขณะที่ออกมาสูบบุหรี่ช่วงเวลาประมาณดึกๆเนี่ยนะฮะเจอร่างดำๆนะครับอยู่ที่บริเวณจุดเล่นน้ำฮะที่มันเป็นทางลงฮะที่มันเป็นเหมือนกับบันไดลงฮะและทีนี้พอเขาว่าเฮ้ยใครอะปั๊บเนี่ยร่างดำตรงนั้นเขาลงไปในน้ำวุบเข้าไปเลยไม่มีเสียงน้ำกระเพื่อมเลยตกใจมากเลยวิ่งหนีอันนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่แพกาญจนบุรีนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนี้เหมือนกันนะฮะเป็นเรื่องราวของเขาเรียกเหมือนกับประมาณว่ารีสอร์ทหนึ่งนะครับที่ทีมงานเขาไปพักกันเขาไปทำกิจกรรมกันไปเก็บตัวอะไรประมาณนี้อันนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังเลยไหมนะทักทายพี่โอ๊ตได้ก็แล้วกันนะฮะพี่โอ๊ตบอกว่าดีเจครับทักทายยามดึกครับทักทายรอบดึกครับดีเจเสียหายรอบดึกนะครับอ่านกันนะครับพร้อมแล้วเรามาฟังเรื่องราวหลอนๆกันดีกว่านะในคืนนี้นะคะนั้นขอซาวหลอนๆในกันคืนนี้ครับหลอนๆหน่อยเรื่องราวนี้นะครับถูกเล่าในรายการพี่ป๋องเช่นเคยย้อนกลับไปนะครับเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับกลุ่มหนึ่งเขาไปเที่ยวกันแล้วทีนี้ในงานกิจกรรมเขามีการประกวดด้วยหมายถึงว่าไปเหมือนว่าไปเที่ยวด้วยแล้วมีการกิจกรรมการประกวดด้วยนะประกวดเหมือนกับประมาณว่าประกวดกิจกรรมในงานอะไรเงี้ยประมาณนี้มีร้องเพลงมีกิจกรรมต่างๆมากมายในงานนะครับพี่โจว่าผมจะเปลี่ยนรูปเท่ๆแล้วครับดีเจอ่ะเปลี่ยนสิครับพี่โจเปลี่ยนเลยตอนนี้ ฟังเรื่องผีไปด้วยมานะครับเขามีการประกวดด้วยไปกันหลายคนเลยโอ้โหกองประกวดเนี่ยเขาจะมีการประกวดทั้งมีการร้องเพลงมีการเดินแบบต่างๆเขาก็เลยมีการไปเก็บตัวนะครับที่รีสอร์ทหนึ่งนะที่จังหวัดกาญจนบุรีครับผู้ฟังโดยทีมงานเขาก็มีการเหมานะครับเป็นรถทัวร์จากกรุงเทพมหานครไปเพราะมีผู้เข้าประกวดเนี่ยโอ้โห30กว่าราย30 40เลยเยอะมากมายก็รวมทีมงานด้วยร่วม100ชีวิตทีเดียวนะเขาก็มีการเหมารีสอร์ทไว้นะที่รีสอร์ทหนึ่งในกาญจนบุรีครับทุกคนก็มารวมตัวกันนะครับที่บริเวณที่จุดนัดพบกันที่กรุงเทพหลังจากนั้นก็ขึ้นรถทัวร์มุ่งหน้าสู่กาญจนบุรีครับก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะไปถึงนะครับพอไปถึงก็จะมีรีสอร์ทนะครับทั้งเป็นห้องที่เป็นอาคารแล้วก็เป็นรีสอร์ทที่เป็นคล้ายๆบังกะโลฮะที่เป็นหลังสวยงามมากมายเลยอยู่ในภูเขาสวยงามนะครับก็จัดแจงกันนะผู้เข้าประกวดนะฮะ 20-30 คนเขาก็จะมีการจับฉลากนะครับให้ได้อยู่ในห้องเดียวกันห้องหนึ่งจะมี2 คน 2 คน 2 คนนะครับก็จับฉลากกันไปก็ได้เพื่อนใหม่เป็นผู้เข้าประกวดเหมือนกันทีนี้ทุกคนก็ทำความรู้จักกันนะครับปรากฏว่ามีคนที่มาเล่าเนี่ยเขาก็จับฉลากได้เพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายเหมือนกันนะฮะ

0: เป็นคนนอกพื้นที่ไม่รู้จักกันก็รู้จักกันป่ะไปดันเราได้กุญแจแล้วเราไปไขห้องกันก็ไปถึงก็เปิดปั้งก็เป็นห้องนะมีเตียงแยกนะเตียงแยก2เตียงนะเตียงคู่นะฮะมีทีวีมีตู้เย็นมีห้องน้ำอะไรเงี้ยมาตรฐานห้องพักทั่วไปก็อาจจะนอนห้องไหนจะนอนฝั่งไหนก็แยกกันไปนะครับก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นการไปพักโรงแรมรีสอร์ทที่นี้ใช้เวลาประมาณ5วันครับเกือบสัปดาห์ทีเดียวในการที่จะเก็บตัวเขาจะมีกิจกรรมมากมายมีทั้งการประกวดร้องเพลงการประกวดเดินแบบนะฮะเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะผ่านเข้ารอบในรอบถัดไปนะฮะอ่ะทีนี้ก็ไม่มีอะไรกลางวันก็ปล่อยให้ฟรีสไตล์กันนะครับก็มีกิจกรรมกินข้าวกันนะครับทีนี้ปรากฏว่าในคืนแรกนะฮะในคืนแรกนะครับผู้ที่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าฟังว่าในขณะที่กำลังหลับอยู่นะครับไม่ค่อยหลับสนิทเท่าไหร่เพราะว่าแปลกที่แปลกถิ่นนะครับเวลาขนาดนั้นประมาณตีสองใกล้ตีสามนะครับมีความรู้สึกว่าประตูห้องตัวเองเนี่ยถูกไขออกมาแกรกถูกไขออกไปแกรกแล้วก็สะดุ้งตื่นปรากฏว่าเห็นเพื่อนตัวเองที่นอนเตียงข้างๆนะฮะที่เป็นผู้เข้าประกวดเหมือนกันนะฮะผู้เข้าประกวดร้องเพลงผู้เข้าประกวดเดินแบบเหมือนกันเนี่ยไขประตูออกไปข้างนอกแกรกเอ๊ะเขาไปไหนก็คิดว่าอาจจะออกไปสูบบุหรี่หรือไปต่างๆนานาก็ไม่ได้สนใจก็ปล่อยไปก็ปรากฏว่าก็หลับไปพอสะดุ้งตื่นอีกทีนึงได้ยินเสียงแกรกเหมือนกันเข้ามาเพื่อนเข้ามาประมาณสักตีสามกับตีสามครึ่งก็สะดุ้งตื่นนะครับก็ไม่ได้สนใจคิดว่าน่าจะออกไปข้างนอกก็เช้ามาก็ไม่มีอะไรก็ไปทำกิจกรรมไปกิจกรรมต่างๆมากมายช่วงเวลากลางวันกินข้าวกันเสร็จก็เหมือนเดิมตอนเย็นก็กลับมานะฮะกลับมาห้องเหมือนเดิมก็กลับมาพักผ่อนกันคืนที่สองนะฮะเวลาเดิมเลยเพื่อนออกไปอีกแล้วประมาณสักใกล้ๆตีสามนะฮะได้ยินเสียงไขประตูอีกแล้วแกรกเขาก็สะดุ้งตื่นอีกรอบหนึ่งรอบนี้นี่ก็เริ่มเอะใจไปเอ๊ออกไปอีกแล้วเว้ยหรือว่าจะเป็นเวลาปกติหรือเปล่าที่เขาชอบตื่นมาเวลานี้ก็อาจจะยังไม่แปลกอะไรก็ปล่อยเข้าไปเขาคิดว่าเดี๋ยวสักพักคงกลับมาก็เวลาเดิมครับประมาณตีสามคือก็กลับมาอีกแล้วแกรกเปิดประตูเข้ามาอีกแล้วแล้วเข้ามาแบบเงียบๆย่องๆเข้ามากลัวเพื่อนตื่นแต่เพื่อนตื่นแล้วนะก็กลับมานอนในที่นอนเขาก็เริ่มเอ๊ะอะไรวะเอ๊ะใจนะฮะก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะทีนี้พอหลังจากนั้นพอเข้าสู่ช่วงเวลากลางวันก็เลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนในคนที่รู้จักกันที่เป็นผู้เข้าประกวดเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังว่าเนี่ยดึกๆเนี่ยเพื่อนคนนี้ที่มันนอนห้องข้างๆเนี่ยประมาณตีสามได้สองคืนแล้วนะมันเปิดประตูไปข้างนอกอะหรือว่ามันไปแบบกลัวว่าตอนแรกกลัวว่าจะไปเสพยาบงยาบ้าหรือเปล่าเงี้ยคิดว่าจะเป็นของไม่ดีเพราะตัวเองกลัวว่าตัวเองจะซวยไปด้วยกลัวว่าตัวเองจะซวยไปด้วยนะฮะก็ไปปรึกษาเพื่อนอ่ะพี่โจ้ธีรพงษ์เปลี่ยนภาพเลยโอ้โหหน้าตาดีมากนะฮะกลับมาต่อนะฮะทีนี้หลังจากนั้นนะครับพอไปปรึกษาเพื่อนว่าให้เราทำยังไงดีเรากลัวว่าดึกๆมาเขาจะไปส่งยาหรือว่าจะไปอันนี้หรือเปล่านะก็กลัวอย่างนี้นะฮะก็ว่าคืนนี้ลองดูสิลองแอบไปส่องดูสิหรือว่าแจ้งทีมงานก็ได้หรือว่าแจ้งทีมงานก็ได้ให้เขาดูว่าเออเขาไปทำอะไรบ้างตัวของเพื่อนตัวของคนนี้เขาก็เลยไปแจ้งทีมงานว่าเนี่ยพี่ห้องที่ผมอยู่เนี่ยกลางคืนนะเพื่อนอีกคนมันออกไปข้างนอกประมาณตีสามดึกพี่ช่วยส่องดูได้ไหมว่าเขาไปที่ไหนเนี่ยประมาณนี้นะฮะก็เลยบอกทีมงานเขาก็เออโอเคเดี๋ยวจะส่องดูแล้วกันเพราะว่าเขาก็กลัวความปลอดภัยด้วยนะฮะของผู้เข้าประกวดนะครับก็เวลาเดิมเลยฮะตื่นเลยแกรกเลยอีกแล้วออกไปอีกแล้วทีนี้เขาก็มีการโทรศัพท์ไปหาเออพี่เขาออกไปแล้วนะลองส่องดูซิเขาไปที่ไหนเนี่ยทีมงานที่อยู่ชั้นบนก็ส่องดูปรากฏว่าผู้เข้าประกวดคนนี้นะครับเดินทางไปในจุดที่เป็นป่าทึบนะฮะมันจะมีข้างหลังรีสอร์ทจะเป็นป่าเขาก็เดินแล้วก็หายไปเขาก็พยายามส่องดูก็มองไม่เห็นว่ามันไกลฮะก็คิดว่าไม่รู้ไปทำอะไรเหมือนกันตอนแรกเลยคนก็กลัวกันก็เหมือนจะออกเดินตามไปดูจะไปก็เอะใจจะไปทีนี้ทีมงานก็เลยตัดสินใจว่างั้นลองตามไปดูปะลงจากอาคารไปแล้วตามไปดูปรากฏว่าคุณฟังฮะเขาไปทำพิธีแปลกเขามีอุปกรณ์ของเขานะฮะอยู่ในผ้าห่อสีขาวๆแล้วมีหุ่นต่างๆนะวางไว้นะครับแล้วเขาก็ยืนนะยืนในป่าแล้วหันเข้าป่านะครับแล้วก็ท่องคาถาอันนี้เขาเล่าให้ฟังนะผมว่าขนลุกมากเลยท่องคาถานะฮะท่องคาถาแล้วก็ทำอะไรบางอย่างนะฮะยกมือไหว้อยู่นานมากเลยแล้วท่องคาถาซึ่งเป็นภาษาอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกเหมือนภาษาเขมรนะทำอย่างนี้แล้วประมาณสักโอ้นาน10 กว่านาทีจนเสร็จพิธีแล้วเขาก็เก็บของเขาใส่ห่อใส่ผ้าอบนะฮะแล้วก็เดินกลับทีมงานก็เลยแอบซุ่มดูอยู่แล้วก็หลบให้เขากลับมาห้องอยู่นะฮะแล้วทีนี้เขาเสร็จแล้วเขาก็กลับมาแต่คนก็เฮ้ยมันทำอะไรวะนะทีนี้เขาก็โทรมาเออน้องเขากลับแล้วนะกลับเขากลับแล้วนะก็กลับมาห้องเหมือนเดิมแต่นี่เพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันนะตกใจกลัวมากๆเลยว่าเฮ้ยมันทำอะไรวะมันไปทำอะไรนะฮะก็เลยปล่อยไปก่อนแล้วพอกลางวันก็เลยไปปรึกษาทีมงานว่าเฮ้ยเราทำไงดีพี่ าไปทำพิธีกรรมอะไรแปลกๆหรือเปล่าตอนแรกเข้าใจว่าจะไปส่งยาบงยาบ้ากับไปเสพยาไม่ใช่ละรู้สึกน่ากลัวละตัวทีมงานก็เลยว่าเอางี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนนี้ก็ทำพิธีเราจะเข้าไปหาเขาเลยว้าพี่เข้าไปหาเลยใช่ฮะต้องเข้าไปถามเลยว่าเขาทำอะไรว่าเขาทำอะไรนะฮะนะครับทีนี้พอได้เวลาตีสามอีกวันหนึ่งทีมงานก็ดักรอเลยทีมงานผู้จัดงานผู้จัดการประกวดก็ดักรอเลยนะที่บริเวณป่านะครับเขาก็เดินไปที่เดิมเลยฮะแล้วก็ไปทำพิธีเหมือนเดิมเอาผ้าห่อสีขาวมาแล้วเอาหุ่นมาตั้งไว้แล้วก็ท่องคาถาอะไรไม่รู้เขานะมีประคำด้วยพอเขาท่องคาถาเสร็จทำพิธีอะไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเดินหันหลังทีมงานมายืนรอเลยครับน้องมาทำอะไรน้องมาทำอะไรครับอย่างประมาณนี้เขาตกใจเขาพยายามจะเดินหนีนะฮะบอกน้องมาคุยกับพี่ก่อนไม่มีอะไรพี่อยากรู้เฉยๆว่ามาทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาก็ตกใจไม่ยอมพูดเดินหลบไปหลบมานะครับแล้วก็พยายามเอาของเนี่ยเหมือนกับหอบตัวเองไว้แล้วไม่ให้คนเห็นว่าของเอาอะไรมาเนี่ยที่ว่าน้องไม่มีหรอกนะพี่ตอนเนี้ยครูคนทั้งงานเขากลัวเรานะฮะเขากลัวเรามากเลยตอนนี้เรื่องเรารู้ทั้งหมดแล้วรู้ทั้งกองประกวดแล้วเนี่ยเขารู้หมดแล้วว่าเรามาทำอะไรตรงนี้มาคุยกับพี่ใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าวันนี้ไม่ไหวพรุ่งนี้ก็ได้นะฮะเขาก็เลยเก็บข้าวของกลับไปห้องก่อนส่วนตัวของเพื่อนที่นอนห้องเดียวกันวิ่งเลยฮะไม่อยู่แล้วนะครับไปนอนห้องเพื่อนข้างๆเพราะกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าของที่เขาหอบมามันคืออะไรนะฮะพอตกเช้ามานะครับก็มีการเรียกมาคุยกันว่าไปทำอะไรนะฮะก่อนที่จะเรียกมาคุยกันนะครับมีตัวของรีสอร์ทนะครับมีการติดต่อเข้ามานะครับบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับขอเรียนเชิญทีมงานทุกคนไปขอขมาเจ้าที่กันนะครับเพราะว่าทางรีสอร์ทรู้สึกแปลกๆรู้สึกว่ามีของดำเนี่ยเข้ามาในรีสอร์ทของเรานะทางคนที่เขาสื่อแล้วเขาบอกว่ามีของดำหรือว่าของต่างที่ต่างถิ่นเนี่ยเข้ามาในรีสอร์ทของเราเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าสู่วันที่5คืนสุดท้ายนะขอให้ทีมงานทุกคนมาขอขมานะเราจะจัดธูปเทียนเอาไว้ให้หมดเลยขอขมาเจ้าที่ของรีสอร์ทของเรานะฮะก็เลยเรียกในส่วนของคนที่นั่นแหละนะครับมาถามว่าไปทำอะไรนะฮะเขาก็ให้การสารภาพว่าที่เขาทำนั่นคือของเขมรเขามาประกวดครั้งนี้เขาอยากจะชนะการประกวดเขาอยากจะชนะการประกวดร้องเพลงแล้วก็เดินแบบเขาก็เลยไปปรึกษาหมอผีนะครับของทำของที่เขมรนะครับเพื่อที่จะเอาของดำเนี่ยเป็นผีเหมือนกับเป็นหุ่นที่เป็นดวงวิญญาณนะครับเอามาในงานด้วยนะเพื่อที่จะให้ชนะการประกวดซึ่งตลอดระยะเวลา 3-4 คืนที่ผ่านมาเนี่ยคนที่อยู่รีสอร์ทเนี่ยรับรู้ได้ตลอดว่ามีเขารู้สึกว่ามีดวงวิญญาณที่เป็นนอกต่างที่ต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่เขาก็เลยเริ่มสังเกตแล้วก็เพิ่งมารู้ว่าเนี่ยมีของดำเข้ามานะครับเขาบอกว่าไม่มีอะไรนะสุดท้ายเขาโดนปรับแพ้นะครับคนปรับแพ้แล้วก็ของดำที่เขาหอบมาเนี่ยก็ถูกเอาออกไปจากรีสอร์ทก่อนเอาไปเก็บไว้ข้างนอกก่อนสุดท้ายก็ต้องขอขมาเจ้าที่ในพื้นที่ซึ่งเป็นเจ้าที่ไทยนะฮะในพื้นที่มีจุดธูปจุดเทียนโอ้โหคนทั้งทีมงานทั้งหมดเลย 5-60 คนนะฮะต้องมาขอขมานะครับโดยการใช้ธูปเทียนนะครับมายืนที่เจ้าที่นะทำเป็นกิจจลักษณะเลยเพราะว่าเจ้าที่ไม่พอใจเขาบอกว่ามาสื่อให้กับเจ้าของรีสอร์ทรู้นะครับมาสื่อกับไม่รู้ว่าสื่อยังไงกันเข้าฝันหรือเปล่าหรือว่ามาสื่ออย่างไรนะฮะแต่ว่าเจ้าที่รู้เจ้าของรีสอร์ทรู้ตั้งแต่คืนที่2แล้วแต่เขายังไม่พูดอะไรเขารอให้มันเรื่องมันออกมาก่อนเนี่ยสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องราวของดำคุณผู้ฟังอุ้ยเรื่องพวกนี้นี่ใครไม่เชื่อนี่ก็น่ากลัวนะมันมีจริงๆนะเวลาคนประกวดคนอยากเอาชนะต่างๆเขาใช้วิธีการใช้ของดำเล่นใส่กันนะมันจะเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ได้มาซึ่งไม่เอาด้วยเล่ห์ด้วยกลนะด้วยมนต์คาถาอย่างที่บอกอ่ะมันมีจริงๆของพวกนี้อันนี้ก็เป็นของเขมรคุณฟังไม่มีใครเห็นตัวแต่เจ้าที่หรือว่าเจ้าของรีสอร์ทรับรู้ได้นะครับว่ามีของดำเข้ามารีสอร์ทตัวเองเว้ยเรื่องนี้น่ากลัวนะฮะถ้าไม่เจอตัวเองเนี่ยไม่รู้นะเอามาเล่าให้คุณฟังได้ฟังกันเรื่องนี้ไม่เห็นผีเป็นตัวนะครับแต่ว่าดีใจว่าหลอนนะคุณฟังคิดดูสิเพื่อนข้างๆอยู่ข้างๆเดียวกันนะฮะมีผีติดตัวมาด้วยอ่ะมีของดำมาด้วยอ่ะเหมือนที่พี่ทนายหนุ่มเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมฮะพี่ทนายหนุ่มบอกว่าเคยทำของใส่แฟนตัวเองให้แฟนตัวเองกลับมาเขาบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่กับแฟนเนี่ยเหมือนไม่ใช่แฟนตัวเองเหมือนเป็นดวงวิญญาณเป็นผีอะไรไม่รู้นะรู้สึกว่าในห้องไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนมีดวงวิญญาณคอยเดินวนเวียนตลอดเวลาดำๆรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้อยู่คนเดียวขนลุกตลอดเวลาสุดท้ายต้องไปถอนของคืนทนายหนุ่มนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆแบบเนี้ยการทำของใส่กันคือการเอาผีเอาวิญญาณมาใส่อย่าไปทำอย่าไปเล่นใส่ใครนะฮะเรื่องนี้น่ากลัวนะครับจบเรื่องนี้นะนี่คือเรื่องหลอนนะสวัสดียายน้ำอุบลด้วยกันละกันนะครับนะยายน้ำเคยยายน้ำเธอทำของใส่พี่ชัยหรือเปล่าพี่ชัยถึง ลงหัวปักหัวปั๊มในน้ำเพียบอกว่าดีใจครับวงการพวกนี้ชอบเล่นของครับไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเนาะเป็นสายดำสายมัวใช่พี่เป็นสายดำนะหลายอย่างนะบางคนอยากชนะอยากต่างๆนานาเขาใช้วิธีการแบบนี้นะครับเนาะไม่ค่อยมีสายขาวเพราะสายขาวจะไม่ค่อยได้ผลแต่สายดำมันจะได้ผลนะครับโอเคครับนี่คือเรื่องหลอนในคืนนี้หวังว่าน่าจะถูกใจกันนะครับเนาะคุณฟังแล้วฮะเคยเล่นของดำของแขกของเขมรหรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเรื่องที่เอามาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับนะอีกแล้วครับเพลงนี้ของหนีไปพ้นเพลงนี้แล้วครับคุณฟัง704ก็มานะครับ704ก็มานะน้ำเป็นสายขาวเลยน้ำฮะแต่พี่ชายอะดำใช่ไหมฮะ เป็นคนใต้เลยดำไง
1: เช้านี้เร่งเราเอา8โมงเช้าครับเมื่อคืนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้ว

0: พระสงฆ์องค์เจ้าช่วยผมด้วยครับผมโสดไม่ทันไรอยู่ดีๆไฟก็ดับหลับไม่ลงแล้วครับผมอยากจะบ้าตายเธอคนนั้นทำให้เราหัวใจแทบวายผมได้ยินเสียงควรคลางเสียงผู้หญิงร่ำไห้สาวใหญ่คนนั้นนั่งอยู่ปลายเตียงผมเองผมท่องนโมตัสสะเฮ้อภควะโตเธอนั่ง
1: จังผมเป้าตาลึกโ
0: บผมขยับตัวไม่ได้คล้ายกับโดนล่ามโซ่พุทโธธัมโมเมื่อไหร่จะเช้าสักทีสิ่ง

อะไรวะนะครับนี่คือ704อย่างดาจิมเพลงดังในตำนานพี่โจว่าชอบมากเพลงนี้นะฮะพี่โจกำลังกินข้าวอยู่นะครับอาหารยามดึกแหมน่ากินจังเลยหอยทอดไข่ทอดนะฮะเขาเรียกว่าเมนูอะไรนะหอยทอดไข่ทอดนั่งฟังเพลงไปด้วยมาหลายคนเริ่มหิวดิเจก็หิวเหมือนกันนะฮะแต่กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้เด้อนะฮะปลุกพี่ชัยมาฟังดีเจดิไหมไม่ต้องปลุกแล้วยาน้ำจะตีหนึ่งจะจบรายการแล้วทำไมเธอมาดึกจังเลยยาน้ำจะตีหนึ่งนะนาดีเจว่าจะปิดท้ายคืนนี้เดี๋ยวจะมีนักร้องซ่อนแอบให้ฟังสักคนดีกว่าเดี๋ยวขอเช็คฟังเสียงแป๊บนึงนะว่าเสียงเป็นไงบ้างนะขอเช็คแป๊บนะนักร้องนะฮะงั้นเปิดให้ฟังให้วันนี้จะให้คนฟังในแอปได้ฟังด้วยไหมเดี๋ยวจบนักร้องแล้วก็จะล่ำลารายการนะครับเนาะวันนี้ก็เล่าเรื่องผีเรื่องหลอนให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลาค่ำคืนนะเพื่อความบันเทิงเนาะก็มีหลากหลายมีทั้งเพลงมีทั้งนักร้องนะฮะมางั้นมาฟังนักร้องเลยแล้วกันมานักร้องซ่อนแอบในค่ำคืนนี้นะครับนะทักทายวิมลทิพย์ด้วยกันละกันนะครับแอบฟังอยู่นะครับนักร้องจากทางบ้านครับวันนี้เยบีกรูจะร้องเพลงให้ฟังครับคุณผู้ฟังเยบีกรูจะร้องเพลงให้ฟังวันนี้ร้องเพลงพิเศษฟังอยู่ป่ะครับพิเศษวันนี้อย่าลืมนะมีฟุตบอลนะฮะกี่โมงนะฮะที่2แล้วครับมีการแข่งขันนะฮะเชลซีใช่ไหมฮะช่วงนี้หงร้อนหายไปหลายวันเพราะว่าทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษไม่มาเตะนะฮะเป็นทีมอื่นก็เลยไม่ได้มาขิงขาตะไคร้นะฮะอามาโปเต้มาฟังน้องๆดีกว่าผิดด้วยหรือครับวันนี้ฝากมานะครับช่วงนี้เธอคนนี้เจอดราม่าชีวิตนะฮะก็เลยขอหลบมุมนะฮะไปรักษาใจของตัวเองครับอามานักร้องมา

0: ปรบมือกับบีการูด้วยกันละกันนะฮะแหมเสียงดีทีเดียวนะฮะช่วงนี้อินกับเพลงมากๆเลยชื่อเพลงว่าผิดด้วยหรือแหมเพราะเลยทีเดียวทีนี้ผิดด้วยหรือแหมบางครั้งบางทีคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างใช่ไหมบีการูแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาความผิดพลาดนั้นมาปรับแก้ไขตัวเองได้มากน้อยเพียงใดนะปรบมือกับบีการูนะฮะเอาละครับมาถึงช่วงท้ายรายการไม่ได้เปิดนักร้องหลายวันแล้วไงช่วงนี้ต้องร้องหายหน้าหายตาไปเยอะแล้วนะครับไม่เป็นไรเนาะเอาตามเท่าที่พี่ก็เพียงพอแล้วนะครับนะพี่โจกินข้าวเสร็จยังครับพี่โจพี่โจกับทีมงานหลับหมดยังฮะพี่ละคางหลับยังอาหลุยหลับยังไปละมั้งนะฮะนะครับอ่ะมาทักทายนะพี่เหนือเพชรบุรีพี่เหนือหลับได้มั้งนะสงสัยนะฮะตอนนี้ไม่ค้างเพลงไทยแล้วใช่ไหมครับนะฮะไม่ค้างแล้วเนาะเดี๋ยวจะต้องมาถึงช่วงท้ายรายการ YouTube หลับหมดหรือยังเหมือนยังอยู่นะฮะโปเต้ตอนนี้โปเต้ถึงไหนแล้วโปเต้เดินทางถึงไหนแล้วครับโปเต้กำลังเดินทางนะครับจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าสู่ลำปางนะฮะหลังจากถูกหวยนะฮะตอนนี้โดนเมียยึดตังค์ไปแล้วนะครับ 80% แล้วนะฮะอีก 20% คืออยู่ที่โปเต้นะฮะ คนมันจะโดนยึดตังค์อะเนาะทำใจนะนะครับเอาละครับเดี๋ยวดีเจจะปล่อยเพลงให้ฟังต่อดีกว่านะขอบคุณที่ฝากเพลงเข้ามาในคืนนี้นะฮะยูทูบไปหมดแล้วใช่ไหมไม่อยู่แล้วนะไม่อยู่ก็จะปิดแล้วเด้อนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวปิดท้ายดีกว่าพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็พักผ่อนสบายๆกันนะครับกับวันทำงานพรุ่งนี้ยังเจอกันอยู่ช่วงบ่ายนะครับยังเจอกันอยู่ช่วงบ่ายนะฮะที่ BP Radio แต่ว่าวันจันทร์กลับมาวันจันทร์ย้ำอีกรอบนะวันเสาร์นี่ดีเจจะไปถอนวันที่ดีเจจะไปถอนฟันนะโปเต้จะไปจัดฟันนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าวันจัดรายการวันจันทร์เนี่ยมันจะจัดได้หรือเปล่าหรือมันจะเจ็บหรือเปล่านะกลัวเหมือนกันตอนนี้นะฮะหรือมันจะเสียงมันจะเหมือนเดิมหรือไม่แต่พี่สดยืนยันการันตีมาแล้วนะครับว่าจัดใส่เครื่องมือจัดฟันแล้วเสียงยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมากนะฮะไม่ได้เปลี่ยนขนาดนั้นแต่ว่าไอ้กลัวคือกลัวตอนถอนฟันนะตอนถอนฟันนะแล้วถอนแล้วมันจะเจ็บแค่ไหนเจ็บกี่วันนะระบม 2-3 วันหลายวันทีเดียวนะตักกี้ถอนทีหลายซี่ทีเดียวนะฮะตอนนี้ก็เลย สยองนะฮะวันนี้โปเต้อยู่นครสวรรค์กำลังขึ้นสวรรค์ครับดีเจจะหลับหรอเปิดเพลงดอกราตรีปิดท้ายได้ไหมดีเจวินดอกราตรีเหรอได้เดี๋ยวปิดท้ายยายน้ำกันเลยกันดอกราตรีนะฮะปิดท้ายด้วยดอกราตรีก็ได้ฮะเพลงจากดาเอ็นโดฟินนะปิดท้ายช่วงเวลาค่ำคืนนี้ครับนะฮะมีการดูส่งภาพมาโยมว่าไม่เศร้าค่ะดีเจไหนไม่เศร้าเหรอ
1: ครับ
0: เศร้าสิมีกระดูนี้เธอมีรอยสักเยอะนะรอยสักมากมายไม่เศร้าทำไมทำหน้าตาแบบขุ่นมัวงั้นนะมีกระดูฮะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังคืนนี้ขอตัวก่อนนะครับตีหนึ่งแล้วจ้าออเจ้าออแจ๊ะทักทายออเจ้าด้วยนะฮะคืนนี้หลับไปทุกคนนะครับบ๊ายบายลาตีสวัสดีครับ

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

เพลงร้องตามได้ที่ BP Radio หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio